0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในเมื่อวานนี้สมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นใส่บทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศจัดกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่2กองประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อคำนับภาพต้อนรับสั่งตามธนาคารแห่งชาติสุดที่10ในเมื่อวานนี้สมาชิกแห่งชาติประกอบความเห็นใส่บทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศจัดกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่2กองประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อคำนับภาพต้อนรับสั่งตามธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครบรอบ58ปีสาธารณรัฐเกาหลีนำเข้าน้ำมันดิบจากอาหรับซาอุดิลดลงหลายกว่า30ส่วนห้อย Google ส่งดาวเทียมบรรทุกซิป AI ขึ้นสู่อวกาศเพื่อการทดลองและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในเมื่อวานนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับปิดประธานของท่านกองแก้วไซสงครามรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้ประกอบคำเห็นใส่บทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ที่เสนอโดยทนางลีวงลาวลีหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและทานภัยวีศรีบริภาประธานศาลประชาชนสูงสุดอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นกงไปกงมาและมีลักษณะสังสรรค์ทานไซสนะโคตรภูธรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่12แขวงคำมวนเสนอให้องค์การอัยการสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเข้มงวดขึ้นตื่มในการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้ง2องค์การโดยเฉพาะผู้พิพากษาให้มีจรรยาบรรณจรรยาธรรมคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์และถือเอาคุณธรรมเป็นปัญหาสำคัญต้นตอและอื่น
2: ๆแต่วันนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมอยู่บางปัญหาต่อ2โครงเขตทางโครงการโครงเขตอัยการคือโครงเขตศาลอันนึงมันเสนอต่อ2องค์การนี้เพิ่มเติมอันนึงมันเกี่ยวกับสุมใส่ปัญหาเดิมคุณทาสการเมืองคุณสมบัติชินธรรมปฏิวัติหรือว่าจรรยาบรรณจรรยาธรรมของพนักงานอัยการของพนักงานศาลและพร้อมเดียวกันนี้ก็ต้องติดพันกับการก่อสร้างพนักงานให้มีความสำนีสำนานมีครบเซลสารกับเป็นมืออาชีพมีหลายขึ้นนี่จะใส่ตื่นอันที่สองนี่ครับพระเจ้าเสนอว่าสองโอกาสมาครั้งนี้ต้องได้เป็นเจ้าการในการปรับปรุงบรรดากฎหมายหรือว่านิติกรรมจำนวนเส้นว่ากฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาหรือว่ากฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งหรือว่ากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในทัศนะส่วนตัวนี่ครับพระเจ้าคิดว่าเหตุอะไรก็เหตุไทยคดีนี่มีมือสิ้นสุดบ่แก่ยาวบ่ลบไปลบมาบ่สังคมหนึ่งยากลำคาญให้แก่ประชาชนอันนี้ควรจะใส่แต่ควรเพิ่มสิทธิ์อำนาจให้องค์การอัยการหรือว่าศาลอยู่ขันท้องถิ่นนี่หลายขึ้นโดยเฉพาะละแม่นขันเขตเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบให้ขันท้องถิ่นนี่หลายเพิ่มความรับผิดชอบให้มันหลายขึ้นจึงสามารถแก้ได้ปัญหาต่าง
1: ๆท่านสัญญาเพชรจันดีซอนสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่11แขวงบุรีคำไซเสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวของวิเคราะห์วิจัยอย่างถี่ถ้วนในการนำเอานิติกรรมใต้กฎหมายมาจะตั้งผันขยายเข้าในเวียกงานของตนให้ละเอียดจะแจ้งรายขึ้นตื่มอีกเนื่องจากว่าระยะผ่านมาปัญหาดังกล่าวได้สร้างผลกระทบเฮ็ดให้การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่มีลักษณะซ้ำซ้อนกันเฮ็ดให้การดำเนินคดีการสั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลมีความซับซ้อนและมีลักษณะแก่ยาว
3: เกี่ยวกับการนำอำนาจนิติกรรมใต้กฎหมายต่างๆบ่ว่าจะเป็นขององค์การอัยการหรือของรัฐบาลนั้นมาจัดตั้งปฏิบัติผ่านขยายผ่านมาเห็นว่ายังไม่ทันครบถ้วนแล้วก็ทั่วถึงเท่าที่ควรนะบางนิติกรรมบางฝ่ายก็ออกไผออกมาแต่จุดประสงค์เป้าหมายก็แม่นเพื่อแก้ไขปัญหาเดียวกันคือการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยเฉพาะอย่างงานแก้ไขยาเสพติดที่เกิดขึ้นใหม่ฮะได้แพร่กว้างในสังคมประกอบปัจจุบันนี้เห็นว่าส่วนร้ายกับทางจะแก้ไขทางบริหารปรับใหม่ครับ และก็ปล่อยตัวซึ่งบ่ได้นำมาดำเนินคดีนำขบวนการยุติธรรมได้ลงโทษตามกฎหมายและอีกด้านหนึ่งด้านคุณภาพและความสามารถของพนักงานของเขานี้ในการติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายและการสั่งฟ้องผู้ต้องหาขึ้นศาลนั้นยังมีพนักงานจำนวนหนึ่งกับยังบ่ทันรับประกันเกี่ยวกับการค้นคว้าสำนวนคดีบางเรื่องก็ยังบ่ทันครบถ้วนแต่ก็บ่ฮอบด่านเหตุให้การตัดสินของศาลนั้นเฮ็ดเป็นมีปัญหาและก็บ่ชัดเจน
1: ท่านคำพันธ์คุณสมบัติสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่2แขวงพงศาลีเสนอให้องค์การอัยการประชาชนสูงสุดประสานสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายเพื่อรับประกันเฮ็ดให้การสืบสวนสอบสวนและการสั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลดำเนินไปอย่างเป็นระบบรับประกันทางด้านปริมาณและคุณภาพ
4: บทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายขององค์การสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจนี้ขอเสนอให้องค์การอัยการประชาชนสูงสุดแท้ๆโดยเฉพาะเนี่ยแม่นการนำใส่วิธีการสืบสวนสอบสวนและมาตรการสกัดกั้นผ่านมาก็เฮ็ดได้ดีแล้วแต่ก็ยังมีคดีจำนวนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนดำเนินมีการละเมิดกฎหมายแต่องค์การอัยการก็ยังบ่ทันได้เข้าถึงเป็นต้นแม่นพนักงานองค์การอัยการประชาชนเขตประจำเมืองและอีกปัญหาหนึ่งนี้บางคดีเป็นคดีที่มีการกระทำผิดทางอาญาแต่ว่าการติดตามกวดกาองค์การอัยการประชาชนนี่คดีบางเรื่องก็ถือว่าก็ยังมีการแก้ไขทางบริหารแต่อยู่ในนี้ก็เห็นว่าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดก็ได้ออกคำแนะนำห้ามบ่ให้องค์การอัยการประชาชนแต่ละขั้นแก้ไขคดีอาญาทางบริหารแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ยังมีคดีบางเรื่องมีผู้กระทำนี่ฉะนั้นก็เสนอให้องค์การอัยการประชาชนนี้เอาใจใส่ในการติดตามและสุกยูองค์การอัยการแต่ละขั้น
1: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในมื้อวันจันทร์ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะพร้อมกันเริ่มต้นพิจารณาเวียกงานของสภาแห่งชาติ
0: ตอนแรกวันที่8ตุลาคมนี้ที่สภาแห่งชาติสหายสนใส4,000ดอนประธานสภาแห่งชาติได้ต้อนรับและพบปะกับสหายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการตามคำเสื้อเสื้อของสหายเสริมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคมนี้สายซนไซ4,000ดอนได้แสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพบปะกับสายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมด้วยคณะเป็นการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามต่างประเทศอย่างเป็นทางการข้างทำอิฐภายหลังที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามและได้เลือกเอาลาวเป็นประเทศทำอิฐในการเยี่ยมยามต่างประเทศสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการถือสำคัญและบุริมสิทธิ์ต้นต่อในการเสริมขยายสายพัวพันธุ์พิเศษที่มี1บ่มี2อยู่ในโลกของ2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามสายสนไซ4,000ดอนยังได้ฝากความยินยามถามข่าวอันอบอุ่นและสนิทสนมไปยังบรรดาสหายการนำขั้นสูงของภาครัฐเวียดนามโดยเฉพาะสหายประธานสภาแห่งชาติเจินแทงเหมินพร้อมทั้งแสดงความซุ่มเซยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการพบปะ2ฝ่ายระหว่าง2นายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามรวมทั้งการเข้าเยี่ยมคำนับสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวและกองประชุมส่งเสริมการลงทุนลาวเวียดนามในโอกาสนี้ประธานสภาแห่งชาติลาวยังได้แสดงความขอบใจและความรู้บุญคุณเป็นอย่างสูงต่อการสนับสนุนช่วยเหลืออันล้ำค่าและทันการของภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องในระยะผ่านมาโดยเฉพาะต่อการช่วยเหลือของสภาแห่งชาติเวียดนามที่มีต่อสภาแห่งชาติลาวและหวังอย่างยิ่งว่าจะสืบต่อได้รับการสนับสนุนต่อไปพร้อมทางได้แสดงความซุ่มเซยและตีราคาสูงต่อบรรดาผลสำเร็จอันใหญ่หลวงหอบด้านที่ภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องญาติมาได้ในระยะผ่านมาภายใต้การนำพาอันถูกต้องสลัดซองใสของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามอันมีสายเลขาธิการใหญ่โตเริ่มเป็นผู้นำหน้ามีการบริหารที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลและการติดตามอย่างใกล้ชิดของสภาแห่งชาติเฮ็ดให้เวียดนามสามารถรักษาจังหวะการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระดับสูงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับมื้อ ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นเรื่อยๆเสถียรภาพทางด้านการเมืองมีความหนักแน่นการป้องกันชาติป้องกันความสงบมีความเข้มแข็งการพบพันธมือกับต่างประเทศได้รับการเปิดกว้างเฮ็ดให้ชื่อเสียงและบทบาทอิทธิพลของเวียดนามนับมือสูงเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากล2ฝ่ายยังได้แจ้งให้กันทราบเกี่ยวกับสภาพการพ้นเด่นและร่วมกันแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อการพบพันธมือของ2ประเทศก็คือของ2องค์การนิติบัญญัติในระยะผ่านมาซึ่งเห็นว่าถึงสภาพการพักพื้นและสากลมีการผันแปรไปอย่างไวว้าสับสนแต่สายพบพันธ์ระหว่าง2ประเทศโดยแมนประธานโฮจิมินห์ผู้นำชิ้นยิ่งใหญ่ร่วมกับประธานไกสอนพรหมวิหารและประธานสุพรรณวงศ์เป็นผู้ก่อตั้งได้รับการทนุถนอมเพิ่มพูนคุ้นสร้างแตกดอกออกผลและได้รับการยกระดับขึ้นเป็นสายพบพันธ์มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการทุ่มมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามสืบต่อได้รับการเสริมขยายอย่างบ่จุดยั้งในทุกของเขตเวียกงานโดยเฉพาะการพบพันธมือระหว่าง2องค์การนิติบัญญัติในการร่วมกันติดตามและสุขยู่อย่างใกล้ชิดการจัดตั้งพันขยายบรรดาข้อตกลงของการนำคันสูงของ2ภาคก็คือแผนการร่วมมือระหว่าง2รัฐบาลโดยเฉพาะผลสำเร็จการเยี่ยมยามรัฐกิจเวียดนามของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวเมื่อบ่ดลมานี้และการเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเวียดนามในครั้งนี้ให้ได้รับการจัดตั้งพันธ์ขยายเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันสหายเลมิงฮึงแสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นแสดงความยินดีและซุ่มเซยสหายสอนไซศรีพันดอนที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติและนำเอาคำยื้อยามถามข่าวอันอบอุ่นจากสหายประธานสภาแห่งชาติเวียดนามจนแทงเหมือนถึงสหายประธานสภาแห่งชาติลาวพร้อมทั้งได้แสดงความซุ่มเซยต่อผลสำเร็จของการพัวพันธมือระหว่าง2องค์การนิติบัญญัติเวียดนามลาวที่ยากไปได้ในระยะผ่านมาได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันธ์และการทำมือ2ฝ่ายให้ขยายตัวอย่างบ่ยุดยั้ง
1: กองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่2ขององค์คณะพรรคห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศจัดขึ้นในวันที่9ตุลานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศภายใต้คำควรยกสูงบทบาทการนำพาขององค์คณะพรรคตั้งหน้าเสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นเสนาธิการให้เข้มแข็งว่องไวและทันสมัยภายใต้กับปิดประธานของสหายนางฟองสมุทรอลวรรณเลขาคณะบริหารงานพรรคหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศตั้งหน้ากลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคให้เกียรติเข้าร่วมโดยสหายพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคมีบรรดาสหายคณะบริหารงานพรรคสมาชิกพรรคอาวุโสบำนาญผู้ต่างหน้าจากคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคตั้งหน้าองค์คณะพรรคอ้อมข้างและนครหลวงจันทน์พร้อมด้วยสมาชิกพรรคสมบูรณ์ทั่วองค์คณะพรรคห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศเข้าร่วมในกองประชุมสหายนางฟองสมุทรอลวรรณเลขาคณะบริหารงานพรรคหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศได้ผ่านบทรายงานการเมืองซึ่งเนื้อในได้ยกให้เห็นผลงานการนำพาซี่นำทีพ้นเด่นหลายด้านของคณะพรรคในระยะ5ปีผ่านมา2021-2026โดยเฉพาะเวียกงานเป็นเสนาธิการให้แก่ประธานประเทศและรองประธานประเทศในการจะตั้งปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายนำพาปรับปรุงการจะตั้งพรรคพนักงานให้มีความเข้มแข็งเป็นก้าวมาพร้อมกันนั้นยังชี้ให้เห็นจุดดีจุดอ่อนและบทเรียนที่ถอดถอนได้พร้อมทั้งกำหนดทิศทางแผนการสู่สนในซุ้มปีต่อหน้า
5: ตลอดระยะ5ปีถึงแม้นว่าสภาพแวดล้อมในภาคพื้นและสากลได้ผันแปรอย่างสลับซับซ้อนอย่างซับสนมีทั้งกาลโอกาสและสิ่งท้าทายในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเฮาเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นต่อการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศแต่ภายใต้การนำพาซี่น้ำอย่างใกล้ชิดติดแทบจากกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคก็คือคณะบริหารงานห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศได้เอาใจใส่นำพาศึกษาอบรมในการเมืองแนวคิดด้วยรูปการต่าง
1: ๆกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่2ขององค์คณะพรรคห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศยังได้ปอนบัตรเลือกตั้งเอาคณะบริหารงานพรรคห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศสุดใหม่มีผู้สมัคร9สหายเลือกเอา7สหายตอนท้ายกองประชุมได้รับฟังการโอ้ล้มและให้ทิศซี่น้ำอันลึกซึ้งจากสหายพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรค ที่ได้เน้นหนักให้คณะบริหารงานพรรคสุดใหม่สมาชิกพรรคทุกสหายเสริมขยายมูลเสื้อความสามัคคียกสูงความรับผิดชอบการเมืองจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเสนาธิการและบริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่2ขององค์คณะพรรคห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศได้รับรองเอามติกองประชุมใหญ่ด้วยความเป็นเอกภาพและได้อัดลงในมือเดียวกันด้วยผลสำเร็จอันจบงามเมื่อวานนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศทานท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จการเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของสหายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงท่านในฮู้ว่าเมื่อเว้าถึงสายพันธุ์ระหว่างสองประเทศลาวและเวียดนามได้ยืนยันอย่างนักแน่นด้วยความภาคภูมิใจว่ามิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองชาติลาวเวียดนามแม่นมรดกอันล้ำค่าบริสุทธิ์พุทธพองและหายากในประวัติศาสตร์การพันธุ์สากลซึ่งได้รับการล่อล้อมด้วยหยาดเหงื่อและชีวิตจิตใจของบรรดาการนำหุ้นก่อนพร้อมด้วยประชาชนสองชาติผ่านหลายยุคหลายสมัยการที่สหายเลมิงฮึงเลือกเอาลาวเป็นจุดหมายปลายทางในการเยี่ยมยามต่างประเทศอย่างเป็นทางการข้างทวีตหลังจากเข้ารับหน้าที่ได้แสดงให้เห็นอย่างจะแจ้งถึงความเสมอต้นเสมอปลายการถือเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งและบุริมสิทธิ์ต้นต่อที่ภาครัฐและรัฐบาลเวียดนามในการรักษาและเสริมขยายสายพันธุ์พิเศษนี้การเยี่ยมยามครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายบาดก้าวประวัติศาสตร์อันสำคัญยิ่งในการยกระดับการเสื่อมโยงยุทธศาสตร์ให้ก้าวเข้าสู่ล้วงลึกและแตกดอกออกผลตัวจริงผ่านจุดที่พ้นเด่นเป็นต้นการเสื่อมจอดเศรษฐกิจมหาภาคและโค้งรางพื้นฐานสองฝ่ายได้สุ่มใส่สุกยู่การจะตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการยุทธศาสตร์ระดับชาติให้มีความคืบหน้าเป็นก้าวๆและสำเร็จตามการตกลงของการนำสองฝ่ายเซ็นโครงการเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยการพัฒนาทางเหือบุงอ่างเส้นทางรถไฟและโครงการทอทรงน้ำมันซึ่งจะเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการเสื่อมโยงเศรษฐกิจของสองชาติเข้ากันอย่างยาวนานและยืนยง
6: การประพันธ์ระหว่างสองประเทศลาวและเวียดนามเป็นการประพันธ์พิเศษเพราะเคยห่างมาเป็นหลายนานในนั้นพิเศษนี่เราก็แม่นว่าเข้าต่างอย่างพอมันมีพื้นฐานทางด้านประวัติศาสตร์ที่พอเลยรวมกันต่อสู้เพื่อความเป็นเอกลักษณ์รวมกันต่อสู้กับความห้ามหรือว่ามันขึ้นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นพื้นฐานที่เราจะพิเศษเราก็ได้เป็นเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นมาถึงปัจจุบันนี้การประพันธ์ระหว่างสองประเทศเสริมต่อเสริมขยายทั้งกว้างและทั้งลึกและของสู่คุณภาพใหม่ไปเรื่อยๆการเยียวยาของท่านนายกในมีหนึ่งสำเร็จไปเรื่อยๆการมีข้อหมายสำคัญหลายข้อหมายสำคัญที่หนึ่งกันเป็นการสืบต่อปฏิบัติตามกลไกการแลกเปลี่ยนการเยียวยาของการนำขับสู้ระหว่างสองประเทศเป็นที่ใจที่เราสองพักร่างพื้นฐานใหม่สำคัญกันเป็นว่าการตกลงของสองตัวกันเนี่ยที่สองมีลักษณะพิเศษควรแสดงว่าสายลิมิเต็ดเองภายหลังได้รับหน้าที่เป็นนายกเยี่ยมยามสองฝ่ายประเทศอิตกับเวียดสองลาวหลังนั้นในเวลาเดียวกันนั้นท่านนายกเสริมไซต์ปมสิทธิ์ฮักก็ได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีพ่อทวายวันนี้เพิ่นก็รับแขกต่างประเทศทั้งอิตกับสายลิมิเต็ดเสร็จเป็นนายกเวียดนามอันนี้แสดงถึงมีลักษณะพิเศษกันแน่การเยี่ยมยามครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จสำคัญเป็นพวกเขาได้สืบต่อปฏิบัติการพัฒนาที่พวกเขาเอื้อนมามิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการมือหอบด่าและคุณส่วนยุทธศาสตร์ถือเป็นระดับไม่ก็ว่าได้ที่พวกเขาได้ยกขึ้นมาแลกเปลี่ยนการเยียวยาบุรุษในคดีการแย่งทางเทคโนโลยี
1: ท่านทงสวรรค์พรหมวิหารในห้องตื่นว่าการเยี่ยมยามได้พบป้าสองฝ่ายอย่างเป็นทางการครั้งนี้การนำคันสูงของสองรัฐบาลได้เห็นดีเป็นเอกภาพในหลายปัญหาที่เป็นผลประโยชน์ให้แก่การพัฒนาหัวมือระหว่างสองประเทศแน่ใส่ปกปักรักษาและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านและหุ่นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวและเวียดนามให้เข้าสู่ล้วงลึกและมั่นคงขนงแกนตลอดไปอันพ้นเด่นด้านการเมืองป้องกันชาติป้องกันความสงบสองฝ่ายจะสืบต่อรักษาความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับสูงสุดมีความใกล้ชิดและได้ยกระดับการพัวพันหัวมือขึ้นเป็นหุ่นส่วนยุทธศาสตร์พร้อมทั้งหัดแน่นการหัวมือด้านนี้ให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นด้านเศรษฐกิจสองฝ่ายได้เอาใจใส่สุขยุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศให้ขยายตัวและเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นกว่าเก่าแสดงออกในการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้ลงนามเอกสารหัวมือจำนวน11ฉบับ ร่วมเอาการร่วมมือด้านต่างๆและยังได้แลกเปลี่ยนเอกสารการลงทุนร่วมกันทั้งหมด18รายการเพื่อเสริมขยายการร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างลาวและเวียดนามด้านวัฒนธรรมสังคมนายกรัฐมนตรีเวียดนามยืนยันจะเอาใจใส่ให้การร่วมมือและช่วยเหลือลาวพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุขอยู่ส่งเสริมให้การช่วยเหลือสร้างโรงเรียนอยู่แขวงหัวพันและแขวงจับปะซักพร้อมนี้ยังได้ให้เกียรติเปิดโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามและการลงนามสัญญาสร้างมหาวิทยาลัยดังกล่าวเพื่อช่วยก่อสร้างบุคลากรของลาวให้มีคุณภาพสูงขึ้นในอนาคต
6: ภาคปฏิบัติของเราจะไปสื่อสารการเสื่อมสารกันทางด้านพื้นฐานโครงการทางด้านเศรษฐกิจการเมืองทางด้านเป็นงานประวัติศาสตร์ของสกปรกของสื่อต่อประชาชนกันอย่างเป็นประจำทางด้านสังคมของศึกษาสาธารณสุขในอื่นของทางด้านเศรษฐกิจการค้าจุดที่เราจะต้องทำดันขยายตัวจุดที่เราเน้นใส่สามารถบอกได้ว่าผลสำเร็จหรือผลได้รับของการยืนยันที่นี่มันแสดงออกมาบรรดาเอกสารจะได้รวมลงนามนำกันมี11เอกสารนอกจากนั้นก็มีการมอบหมายเรียนงานของหน่วยต่างๆปฏิบัติมี18กิจการเซ็นนำกันมี11เอกสารอันนี้มันสำคัญมากเกือบทุกพื้นเขตรวมทั้งศูนย์กลางพุทธฮอดท้องถิ่นนั้นนั้นข้าพเจ้าก็บ่สามารถจะไล่หมดได้ข้าพเจ้าเน้นตื่นมันสำคัญมันสอดคล้องกับพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเสื่อมจบเสื่อมโยมทางด้านพื้นฐานของเราคมนาคมพลังงานอันนี้มันสำคัญกว่ามันและนี่เป็นอย่างของเราเลยศึกษากันในเปลี่ยนหนึ่งในโครงการทางด่วนวิ่งจันทร์ถนนซึ่งสองประเทศในเขาที่ใส่ศึกษาในเปลี่ยนมาเป็นเวลาระยะหนึ่งและนี่มันสำคัญหลายเพื่อขั้นเขาสองประเทศเราที่เป็นประเทศที่มีสายแดนที่กับทะเลเป็นประเทศที่เสื่อมจอดเสื่อมโยงของผักพืชในอนุผักพืชเขาจะมีการนำเอกสารเป็นพื้นฐานเพื่อสืบต่อนอกจากนั้นโครงการหนึ่งสำคัญกับโครงการเส้นทางรถไฟเพราะว่าสองประเทศเราได้มีทางเหื่อของทางเพื่อที่ทางทะเลหรือเบื้องประสอเดนนามทางเรือทุ่งหางมันเป็นทางเรือสากลของเราเพื่อให้ทางเรือมีประสิทธิผลหรือมีสภาพในการบริหารในการขนส่งต้องมีทางรถไฟเส้นต่ออันนั้นก็เป็นเรื่องพื้นฐานกำลังทางด้านคมนาคม
1: ในการเยี่ยมยามลาวครั้งนี้การนำของสองประเทศยังสุ่มใส่ส่งเสริมการหัวมือระวางแขวงกับแขวงและยังได้เป็นสักขีพยานให้แก่การลงนามเอกสาร3ฉบับเกี่ยวกับการหัวมือระวางแขวงเซ็นบทบันทึกการหัวมือระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์ของลาวและคณะกรรมการประชาชนนครหายฟองของเวียดนามระยะ 2006-2030 บทบันทึกการหัวมือระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซของลาวและคณะกรรมการประชาชนนครหายฟองของเวียดนามในระยะ 2006-2030 บทบันทึกช่วยจำว่าด้วยการหัวมือมิตรภาพระยะ 2006-2030 ระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซของลาวและคณะกรรมการประชาชนแขวงนิ่งบิงของเวียดนาม
0: กองประชุมสัมมนาวิสาการเพื่อคำนับต้อนรับสั่งตั้งธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครบรอบ58ปีจัดขึ้นในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่สถาบันการธนาคารมิทานนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านนางวัฒนาดาราลอยห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารรัฐนัดประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยอดีตการนำของธนาคารคณะกรมคณะสาขาการนำของบรรดาสถาบันการเงินพนักงานวิชาการจากธนาคารอ้อมข้างเข้าห่วมท่านนังวัฒนาดาราลอยมีคำเห็นว่าวันสั่งตั้งธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ่เพียงแต่เป็นวาระสำคัญที่พวกเขาจะได้ระลึกถึงผลงานการประกอบส่วนของพนักงานทุกขันในของเขตแขนงการธนาคารกว่าคือถูกภาคส่วนเกี่ยวข้องและบรรดาผลสำเร็จด้านการเคลื่อนไหวเวียกงานที่ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถญาติมาได้ตลอดระยะ58ปีผ่านมาเท่านั้นหากยังเป็นอีกวาระสำคัญให้พวกเขาได้ร่วมกันทบทวนคืนข้อคงค้างและสิ่งที่พวกเขายังต้องได้สืบต่อปรับปรุงพัฒนาในต่อหน้าก็คือทิศทางการพัฒนาของธนาคารและระบบสถาบันการเงินเงินตราของประเทศเฮาในขั้นต่อไปว่าในระยะใหม่พวกเขาต้องการเห็นธนาคารกลางเป็นแบบใดและต้องการให้ระบบสถาบันการเงินเงินตราพัฒนาไปในทางทิศทางใดเพื่อห้องหับการพัฒนาเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองบรรดาพลบทบาทของธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินหับประกันความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินสุขยู่การพัฒนาระบบสำระเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเงินกีบประกอบส่วนสุขยู่การขยายตัวของเศรษฐกิจยังสืบต่อเป็นพลบทบาทหลัก แต่บรรดาพระบทบาทเหล่านี้กำลังถูกจัดตั้งปฏิบัติในเงื่อนไขสภาพแวดล้อมใหม่ที่ความบ่แน่นอนในสากลมีสูงขึ้น

0: เสื่อมั่นต่อเงินกีบและประกอบส่วนสุกยู่การขยายตัวของเศรษฐกิจยังสืบต่อเป็นพละบทบาทหลัก
1: ท่านนางวัฒนาดาราลอยมีความเห็นตื่นว่าในตัวหน้าระบบสถาบันการเงินเงินตราต้องสามารถประกอบส่วนสุกยู่การขยายตัวของเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริงในการสัมมนาครั้งนี้พวกเขาได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับพละบทบาทของแผนการการเงินเงินตราในระยะใหม่ที่สถาบันการเงินบ่เพียงแต่ให้บริการแบบพื้นฐานคือการรับฝากเงินและการปล่อยเงินเท่านั้นหากระบบสถาบันการเงินพวกเขาต้องได้สร้างกลไกที่มีประสิทธิผลเพื่อให้การระดมแรงทุนและการบริการจัดสรรแรงทุนเข้าไปสู่การผลิตเฮ็ดให้สมรรถภาพการผลิตสูงขึ้นประกอบส่วนสร้างเวทงานทําและสร้างความทนทานให้เศรษฐกิจของพวกเขาหลายขึ้นในอนาคตพวกเขาบ่สามารถเบิ่งเพียงแต่ว่าอัตราการขยายตัวของสินเชื่ออยู่ในระดับเท่าใดหากต้องได้สืบต่อตั้งคำถามว่าสินเชื่อเหล่านั้นเข้าสู่ภาคส่วนใดสามารถสร้างการผลิตการจ้างงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางส่งเสริมกสิกรรมประกอบส่วนแก้ไขความทุกข์ยากและการพัฒนาชนบทสุกยู่การส่งออกและทดแทนการนำเข้าได้ดีขึ้นแนวใดพร้อมทั้งสามารถรักษาคุณภาพของสินเชื่อและเสถียรภาพทางด้านการเงินได้หรือบ่นี่แม่นหนึ่งในปัญหาสำคัญของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเงินตราฮอดปี2030ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อบุรุษมณีสาธารณรัฐเกาหลีเปิดเผยว่าอัตราส่วนน้ำมันดิบที่นำเข้าจากอาหรับซาอุดิลดลงต่ำกว่าระดับ30ส่วนห้อยของการนำเข้าน้ำมันดิบทั้งหมดในระยะ8เดือนของปีนี้ในขณะที่หงการน้ำมันภายในประเทศพยายามกระจายแรงจัดหาน้ำมันดิบเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมืองในเขตตะวันออกกลางถึงว่าอาหรับซาอุดิจะยังคงเป็นแรงนำเข้าน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเกาหลีแต่ถือเป็นข้างทำอิฐในห้อผ่าปีที่อัตราส่วนการนำเข้าน้ำมันดิบจากอาหรับซาอุดิลดลงต่ำกว่า30ส่วนห้อยโดยข้างล่าสุดที่อัตราส่วนดังกล่าวต่ำกว่า30ส่วนห้อยเกิดขึ้นในปี2021ซึ่งเป็นระยะที่ความต้องการน้ำมันดิบทั่วโลกหยุดจึงท่ามกลางความเคร่งตึงในตะวันออกกลางแลกการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19
1: สำนักข่าวสารชิ้นหัวข้อทางการจีนรายงานว่า Google ได้ส่งดาวเทียมต้นแบบที่บรรทุก10ประมวลผลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Tensor Processing Unit ของบริษัทจำนวน4อันขึ้นไปสู่อวกาศพร้อมกับภารกิจเที่ยวบินห่วม Transporter 18ของ SpaceXเมื่อวันพฤหัสอาทิตย์ผ่านมาเพื่อประเมินการเฮ็ดเวียกของ10ในอวกาศทีมงานของ Google ได้ยืนยันการติดต่อกับดาวเทียมแล้วและดาวเทียมสามารถเฮ็ดเวียกได้ตามที่คาดการไว้โดยการปล่อยดาวเทียมในครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวทำอิฐของโครงการ Sunscatcher ซึ่งเป็นโครงการวิจัยระยะยาวร่วมกับบริษัท Apparent Labs PBC เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักรที่สามารถขยายระบบได้ไปใช้งานในอวกาศที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน
3: สลองลาวชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการข่าวผู้แทนประชาชนมื้อนี้อยู่กับข้าพเจ้าวรรณาลินสุรีวงศ์ศักดิ์อยู่ในระยะดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบดำเนินมาแต่วันที่5จนถึงวันที่21ตุลา2026ต่อไปจะให้ท่านรับฟังข่าวที่มีหัวข้อข่าวดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบรับรองเอาการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในต้นเช้าวันที่5ตุลาที่ผ่านมานี้ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านนางสุนทรไสยจักรเลขาธิการส่วนกลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีท่านธงรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวประธานประเทศบรรดาท่านการนำขันสูงและอดีตการนำขันสูงของพรรครัฐนายกรัฐมนตรีและบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลสมาชิกสภาแห่งชาติจาก18เขตเลือกตั้งทั่วประเทศผู้ตั้งหน้าองค์การจัดตั้งพรรครัฐศูนย์กลางแนวลาวสังสาสสหพันธ์นักฮบเก่าองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางบรรดาท่านทูตานุทูตผู้ตั้งหน้าองค์การจัดตั้งสากลประจำโซโปโปลาวและบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตั้งหน้าสถาบันการศึกษาหัวหน่วยธุรกิจและแขกถือเชิญภายหลังท่านนางสุนทรไสยจักรได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดกล่องประชุมอย่างเป็นทางการท่านกล่องแก้วไซสงครามรองประธานสภาแห่งชาติได้อ่านหนังสือเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขและเป้าหมายที่จะเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีพร้อมนั้นสมาชิกสภาแห่งชาติได้ประกอบคำเห็นและลงคะแนนเสียงรับรองเอาท่านสวนไซสีพันดอนเป็นประธานสภาแห่งชาติและท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งสองท่านได้ขึ้นก้าวรับหน้าที่อย่างเป็นทางการโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะสุ่มทุกสติปัญญาเหือแหงและความรู้ความสามารถเข้าในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบสูงจากนั้นกองประชุมภายใต้การเป็นประธานของท่านสวนไซสีพันดอนได้รับฟังบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027จากท่านนายกรัฐมนตรีเฉลิมไซกรมสิทธิ์และบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดเกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้จากท่านพลโทวันทองกงมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านวีไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติได้ประกอบคำเห็นต่อส่งบทรายงานหลังจากนั้นประธานกงประชุมได้มีคำเห็นจ่อจิ้มทั้งให้ทิศซีนำในการค้นคว้าประกอบคำเห็นบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้พร้อมกันสุ่มใส่ค้นคว้าและประกอบคำเห็นใส่บทรายงานดังกล่าวกองประชุมสมัยสามัญครั้งนี้จะได้ดำเนินไปจนถึงวันที่21ตุลา2026ซึ่งตลอดระยะดำเนินกองประชุมห้องว่าการสภาแห่งชาติได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นและคำเสนอโดยกองจากประชาชนที่มีความสนใจส่งไปยังกองประชุมครั้งนี้โดยผ่านสายด่วนหมายเลข156แต่นี้จนถึงวันที่21ตุลา2026ในมงรัฐการท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนต่อไปทางรายการจะให้ท่านรับฟังสุนทรพจน์เปิดกล่องประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในครั้งวันที่5ตุลาที่ผ่านมาจากท่านนางสุนทรไสยจักร
1: กล่องประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาครัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติรวมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และมติกองประชุมครบคณะสมัยวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12หากก็สำเร็จลงใน 2-3 วันที่ผ่านมาตลอดระยะเกือบ10เดือนในปี2016ถึงว่าสภาพการแวดล้อมของพรรคพื้นและสากลมีการผันแปรอย่างสับสนว่องไวสลับซับซ้อนคาดคะเนได้ยากซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อบรรดาประเทศในโลกรวมทั้งประเทศของพวกเขาบวกกับความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินภัยธรรมชาติที่หายแหงอยู่หลายแขวงต่างๆของสปป.ลาวในปีนี้ที่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อการดำรงชีวิตของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจรวมทั้งประชาชนลาวบรรดาเผ่าแต่สภาแห่งชาติแล้วจะใส่เคลื่อนไหวเวียกงานตามพระราชบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ ที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายด้วยการเอาใจใส่ประสานสมทบเวียกงานอย่างใกล้ชิดและมีความเป็นเอกภาพสูงระหว่างสภาแห่งชาติรัฐบาลองค์การกวดกายแห่งรัฐองค์การกวดสอบแห่งรัฐศาลประชาชนองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีการร่วมมืออย่างกว้างขวางของประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศเห็นให้การผันขยายแนวทางนโยบายของพรรคได้ก้าวสู่ล่วงลึกได้มีการจัดกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10รับรองอวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากรัฐบาลได้ค้นคว้าเสนอบรรดามาตรการแก้ไขข้อยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินซึ่งได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างจริงจังกว่าเก่าเห็นให้ประเทศเฮาสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจของประเทศเฮาสืบต่อมีการพัฒนาในทางบวกบรรดาคาดหมายทางด้านเศรษฐกิจสังคมสามารถบรรลุได้ตามแผนการและคาดหมายเป็นส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งกับปฏิบัติได้เลื่อนแผนการเหตุให้ประเทศเฮาสืบโตมีการพัฒนาตามทิศประชาชนทั้งมีประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งสังคมมีประชาธิปไตยสามัคคีปองดองยุติธรรมและศรีวิไลอันได้เห็นให้บทบาทของประเทศเฮาได้รับการยกสูงพ้นเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10จะได้พิจารณารับรองเอาปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติดังนี้1พิจารณารับรองเอาการเลือกตั้งบุคลากรขั้นสูงของสภาแห่งชาติและของรัฐบาล2พิจารณารับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และแผนการทิศทางในปี2027 3พิจารณาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้4พิจารณารับรองเอาบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027บทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐ5พิจารณารับรองเอาบทรายงานขององค์การกวดกายแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027 6พิจารณารับรองเอาบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027 7พิจารณารับรองเอาบทรายงานของศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทาง2027 8พิจารณารับรองเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวปฏิบัติแผนการในปี2026และทิศทางการเคลื่อนไหว2027 9พิจารณารับรองเอากฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้มีกฎหมายสร้างใหม่1ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยการปกครองการปกป้องเงินฝาก7กฎหมายฉบับปรับปรุงมีกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกันอาชญากรรมทางไซเบอร์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ากฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลนอกนั้นกองประชุมครั้งนี้ยังจะได้รับฟังการชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลภาคส่วนเกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งต่อคำซักถามของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10เป็นกองประชุมที่มีความหมายสำคัญหลายเพราะจะได้มีการพิจารณาและตกลงปัญหาพื้นฐานสำคัญของชาติดังที่ข้าพเจ้าได้รายงานไปข้างถึงฉะนั้นข้าพเจ้าขอเรียกร้องมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติจงพร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนสุ่มทุกสติปัญญาความรู้ความสามารถเข้าในการค้นคว้าพิจารณาและประกอบคำเห็นอย่างมีประชาธิปไตยรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายก้าวไปถึงการตกลงรับรองบรรดาเนื้อในที่จะนำมาพิจารณาในกองประชุมครั้งนี้ให้บรรลุขั้นหมายที่วางไว้เรียกร้องให้บรรดาท่านใน รัฐบาลพูดตั้งหน้าองค์การจัดตั้งพรรครัฐแนวลาวสร้างชาติสาพันธ์69แห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นส่วนกลางและภาคส่วนเกี่ยวข้องจงได้เข้าร่วมของประชุมครั้งนี้ตามวาระกำหนดไว้และก็เรียกร้องให้บรรดาประชาชนบรรดาเผ่าก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องที่ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจงได้ติดตามการดำเนินของประชุมโดยผ่านพาหนะสื่อมวลชนในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ในนามประธานกองประชุมข้าพเจ้าขอประกาศเปิดกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10นับแต่เวลานี้เป็นต้นไปขอขอบใจ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปทางรายการจะให้บรรดาท่านรับฟังความม่วนความซื่นและหลังจากนั้นมารับฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการระยะต่อไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนต่อไปจะให้บรรดาท่านได้รับฟังบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ที่ท่านเฉลิมไส้กรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้เสนอต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่ส่งของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในวันที่5ตุลาที่ผ่านมานี้ซึ่งทานให้ฮู้ว่า
1: ตั้งนายรัฐบาลข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027ติดพันกับมติสภาแห่งชาติฉบับเลขที่19ทับสพส.ลงวันที่27มีนา2026ว่าด้วยการรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10 2026-2030 การรายงานของข้าพเจ้าจะแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคที่1สภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราปี2026ภาคที่2เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2027และภาคที่3ขอเสนอเนื่องจากเวลามันจำกัดฉะนั้นครับพระเจ้าจะขอรายงานโดยสังเขปดังต่อไปนี้ภาคที่1สภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตรา2026 1สภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและแผนงบประมาณแผนเงินตราระยะ9เดือนและขาดคะเนปี2026ทางด้านเศรษฐกิจมหาภาค1เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวอยู่ในระดับ 4.8% ย้อนคะแนนอุตสาหกรรมพุ่งแต่งการลงทุนของภาคเอกชนมีการขยายตัวคะแนนพลังงานไฟฟ้าสืบก็สืบต่อขยายตัวดีการบริการขายยกย่อยบริหารบริการภาครัฐและการบริการด้านที่พักอาศัยและอาหารติดพันกับคงขีดท่องเที่ยวก็ได้รับการขยายตัวซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 7% ถ้าเทียบใส่ในระยะผ่านมาแต่ก็เห็นว่าคะแนนกสิกรรมมีความเสี่ยงที่จะบ่สามารถบรรลุคาดหมายย้อนการผันผวนของราคาน้ำมันเสื่อไฟเฮ็ดให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นบางกิจการก็ชะลอการผลิตบวกกับการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาภัยพิบัติธรรมชาติส่งผลกระทบต่อแขนงดังกล่าวผ่านการขาดคะเนในเบื้องต้น GDP เมื่อปี2026จะขยายตัวอยู่ในระดับ 5.1% แต่ในนั้นมันสภาแห่งชาติบางขาดไม้มันบ่อยลด 5.5% อันที่2การจัดการปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐสามารถเก็บรายรับได้67,574.19 ตื้อกีบหรือเท่ากับ 80.8% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 4.3% และขาดคะแนนหมดปีจะเก็บรายรับได้ 91,813 ตื้อกีบหรือเท่ากับ 110% ของแผนการหรือเท่ากับ 21.7% ของ GDP สาเหตุย้อนบรรดากิจการจำนวนหนึ่งขยายตัวดีเฮ็ดให้การเก็บรายรับเพิ่มขึ้นเป็นต้นเป็นกลุ่มบ่อแฮกลุ่มคนทรงและสางอากรกำไรและการอากรกำไรและการซุ้มใส่หันการเป็นทันสมัยในการเก็บรายรับด่านรายจ่ายปฏิบัติได้52,734ตื้อกีบหรือเท่ากับ 65% ของแผนของแผนการและหมดปีจะสามารถจะบ่ให้เกินแผนที่สภารับรองเอาไว้บนจิตใจประหยัดและต้านการฟุ่มเฟือย 3. ด้านเงินตราคลังซ้ำห้องเงินตราต่างประเทศกุ้มการนำเข้า5เดือนตามขาดไม้ที่สภาแห่งชาติรับรองการค้าเกินดุล 1,356 ล้านดอลลาร์สหรัฐอัตราส่วนนี้บ่เกิดดอกออกผลอยู่ในระดับ 0.95% ตามมติสภาแม่นบ่ให้เกิน 3% อัตราเงินเฟ้ออยู่เฉลี่ย ใน9เดือนอยู่ในระดับ 7.9% เฉพาะเดือนกันยาอยู่ในระดับ 7.8 และหมดปีคาดว่าจะอยู่ในระดับ 7.4-7.8% ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการจะลดคาดหมายที่สภาแห่งชาติกำหนดไว้คือ 5% ลบบวก 2 ปัจจัยต้นต่อเป็นเฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นย้อนราคาพลังงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแม่นน้ำมัน 4. ได้ซุ้มใส่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการพันปอนราคาน้ำมันเสื่อไฟตามคำสั่งเลขที่40ของทับน้อยๆว่าด้วยการเพิ่มทะบี้แก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื่อไฟซึ่งสภาแห่งชาติได้พิจารณาผ่อนผันอัตราอากรซุ้มใส่น้ำมันเสื่อไฟเพื่อให้เป็นเครื่องมือให้แก่รัฐบาลในการดัดสมราคาน้ำมันเสื่อไฟบ่ให้นิ่งติ้งสูงเกินไปได้ดัดสมเงินตราต่างประเทศให้แก่การนำเข้าน้ำมันเสื่อไฟถึง708ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดซื้อและเป็นคลังสำรองฉุกเฉินเพื่อสนองให้สังคมหากการลงทุนปฏิบัติได้ 83,096.89 ตื่นกีบหรือเท่ากับ 90% ของแผนการและการขาดคะแนนมุดปีจะปฏิบัติได้ตามแผนในนี้การลงทุนจากงบประมาณภายในปฏิบัติได้ 11,449.8 ตื่นกีบหรือเท่ากับ 49.14% ของแผนการการลงทุนจากเอกชนภายในและต่างประเทศแม้นได้รับอนุมัติแล้วทั้งหมด45โครงการมีมูลค่าทั้งหมด193,845ตื่นกีบในนี้การลงทุนหลายกว่ามูเมนแขนงไฟฟ้าและการก่อสร้างมหอดปัจจุบันมีการนำเข้าทุนตัวจริงถึง 71,647 ตื่นกีบหรือเท่ากับ 113.6% ของแผนการที่ได้กำหนดไว้โดยรวมแล้วเห็นว่าสภาพบรรยากาศของการลงทุนของภาคส่วนเอกชนมีทางเอียงดีขึ้นสองใหญ่คงเขตเศรษฐกิจได้ซุกยู่และส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและการผลิตสินค้าส่งออกตามมติ04/กมสพซึ่งเหตุให้การผลิตกสิกรรมหรืออุตสาหกรรมปรุงแต่งขยายตัวอันผลเด่นเป็นการผลิตเสบียงอาหารปฏิบัติได้ 2.33 ล้านต้นหรือเท่ากับ 90% ของแผนการการส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมและปลาไม้ปฏิบัติได้1,389 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับ 73.17% ของแผนการมูลค่าการผลิตกสิกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมได้ปฏิบัติได้ 17,585 ตื่นกีบหรือเท่ากับ 75% ของแผนการการผลิตไฟฟ้าปฏิบัติได้ 46,779 ล้านกิโลวัตต์โมงหรือเท่ากับ 76% 79.6% ของแผนการแต่ทั้งยังได้ก็ตามเห็นว่าในแขนงกสิกรรมการผลิตข้าวเปลือกขาดคะแนนจะปฏิบัติได้เพียงแต่ 3.75 ล้านต้นหรือว่าเท่ากับ 95.2% ของแผนการที่สภาแห่งชาติได้กำหนดไว้สาเหตุมันได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมและศัตรูพืชระบาดการขุดค้นหรือปรุงแต่งแร่ธาตุปฏิบัติได้ 38,240 ตื่นกีบหรือเท่ากับ 89.70% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาแม้นเพิ่มขึ้น 5.71% ขาดคะแนนหมดปีจะปฏิบัติได้ 48,773 ตื่นกีบหรือว่าเท่ากับ 114.41% ของแผนการพร้อมนี้ได้เพิ่มทวีต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปรุงแต่งเก็บซื้อขายนำเข้าส่งออกแร่ธาตุและผลิตภัณฑ์แร่ธาตุต่างๆที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการในขอบเขตทั่วประเทศได้แต่งตั้งคณะ4นำติดตามกฎก้าการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งดังกล่าวอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดพร้อมกันนั้นยังได้ค้นคว้ากำหนดนโยบายในการพัฒนาแร่ธาตุในระยะใหม่โดยจะได้กำหนดให้มีการสร้างตั้งโรงงานปรุงแต่งสำเร็จรูปเพื่อสั่งมูลค่าเพิ่มและการอนุมัติโครงการใหม่ในต่อหน้าเมนอนุมัติให้ผู้ที่มีหรือสั่งโรงงานปรุงแต่งสำเร็จรูป เท่านั้นจำกัดและก้าวไปถึงการยุติการส่งออกแฮดิบหรือแฮเข็มขุ่นได้ซุ้มใส่ซ่อมแป้งและก่อสร้างเส้นทางทางรถไฟทางอากาศและทางน้ำให้มีความสะดวกขึ้นหลายขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้เซ็นสัญญาสัมปทานการออกแบบก่อสร้างเส้นทางรถไฟแต่ทาแขกแขวงกระมวลหาสายแดนลาวเวียดนามสืบต่อพัฒนาทาบกทาแขกแขวงกระมวลสืบต่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเรียกงานคมนาคมทางอากาศให้มีคุณภาพและรับประกันความปลอดภัยโดยเฉพาะแม้นการปรับปรุงและขยายอาคารสนามบินบัดไตและหลวงพระบางซุ้มใส่ก่อสร้างป้องกันตะฟังเชือนตามแคมป์ของอยู่แต่ละจุด
0: ที่ท่านได้รับฟังไปนั่นเป็นบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ที่ท่านเฉลิมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้เสนอต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10มาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้วรรณลินสุริวงศักดิ์พร้อมด้วยวิไลเงินดีวันไซนายสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสบายดี

บันทานตอนนี้ทานดื่มอย่างมีสติหรือบ่เลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อปกป้องตัวเองจากสารผิดของสารเมตาโนนควรเลือกเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่มีฝาปกปิดแน่นหนาดีและยี่ห้อที่เชื่อถือได้ซึ่งทานควรระวังเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้าเข้มข้นเช่นค็อกเทลและช็อตทานควรสงสัยไว้ก่อนเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายี่ห้อดังแต่ขายในราคาถูกหรือลดราคาซึ่งบ่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่มีสลากแจกฟรีเหล้าเฮ็ดเองหรือเหล้าเถื่อนเด็ดขาดเลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อชีวิตของทานและคนที่ทานหัก

0: เดี๋ยวได้กี้ได้ยินข่าวว่าลูกชายบ่สบายบ
1: ่แม่ล่ะปะฮักก็ออกแต่ว่าหมอมื้อวานนี้เนี่ยเกือบมันตายแท้ท่านว่าพาไปพบหมอสากูเนี่ย
0: อ้าวเป็นจังว่าเดี๋ยวนั้น
1: ก็ย้อนว่าตอนลูกข่อยเป็นไข้ซะบิดน่ะบ่ฮู้ว่ามันเป็นไข้หยังข่อยก็เลยไปซื้อยาแม่มันกินแต่ก็บ่เซาเลยพาไปพบหมอทานหมอบอกว่าเป็นไข้ยุงลายถามว่าพาไปปีนปัวซ่านี่มันอาจตายได้แท้เพิ่นยังสั่งห้ามอยู่ว่าห้ามซื้อยามากินซ่าซ่าและส่งน้ำทะเลโดยลำพังเด็ดขาดต้องมีแพทย์หมอติดตามอย่างใกล้ชิดได้ปะ
0: ฮั่นล่ะมื้อนี้ต้องจื้อไว้เวลาเป็นไข้ต้องไปกวดสุขภาพอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้ๆบ้านเฮานี่ก็ได้บ่ต้องไปซื้อยามากินเองเด็ดขาด
1: ขอสิบอกลูกบอกหลานต่อๆไปหั่นล่ะบ่ต้องซื้อยามากินโลเล่เด็ดขาดเวลาเจ็บเป็น

0: สุขภาพดีตีถอยความทุกข์ยากประเทศชาติศิวิไลสบายดีท่านฟังเพื่อนมีรายการเพื่อสุขภาพที่ดีเขาไม่เด็กในมือนี่8โมง6นาทีกับมโนภาพดำเนินรายการในตอนนี้จนฮอด8โมง30นาทีเด้อจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวคืน AM
1: รักษาสุขภาพขั้นต้นช่วยกันเถิดนาพี่น้อง
0: ในตอนต้นรายการนี้บรรดาทานทักแพงแลเป็นห่วงเป็นใยนำลูกหลานเนาะเนื่องจากว่าในระยะนี้ก็ถือได้ว่ามีการเจ็บป่วยย้อนพันธุ์ยาต่างๆหลายบ่ว่าจะเป็นวัดเป็นไอปอดบวมปอดอักเสบบ่หรือว่าอื่นๆอีกบรรดาทานที่พาให้มีการเจ็บการป่วยของหลานน้อยเนาะบ่ว่าจะอยู่ในระยะที่ฝนตกบ่แดดออกบ่ฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมน้อยหนึ่งก็เจ้าก็จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้ได้เนาะบรรดาทานเนาะหากว่าบ่มีต้นทุนชีวิตนะบ่มีต้นทุนของสุขภาพไว้ตั้งแต่เนิ่นจะหน่อยเนาะมโนภาพจะนำเสนอเกี่ยวกับว่าเด็กน้อยจะแข็งแรงต้องมีอันใดเด้ประกอบมีอันใดเด้เฮ็ดอันใดเด้กินยังแน่จากสินะเนาะบรรดาท่านเนาะแต่ว่าในตอนต้นนี้ประสาสัมพันธ์ถึงมีรายการกันก่อนเด้อผู้ใดที่รู้สึกว่าตนเองมีแก่ตาคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตาก็อย่าลืมผ่านผู้ฟังเพิ่นจะได้มีการเฉลิมฉลองวันสายตาโลกที่จะมาถึงนี่ซึ่งในอาทิตย์หน้านี้เพื่อนก็จะเริ่มต้นวันที่12บรรทานสามารถไปกวดไปติดตามไปเฮ็ดหยังกับเพื่อนได้เกี่ยวกับตาเนาะซึ่งเริ่มต้นวันที่12ตุลานี้8โมงหา16โมงแรงนี่เพื่อนว่าอยู่ที่ห้องการปกครองเมืองไซเซทาเด้อผู้ใดอยู่ใกล้แถวนั้นก็ไปโลดหรือว่าผู้ใดอยู่แถวใดเนาะก็สามารถไปหันได้เนาะถ้าว่ามีเงินไขสำหรับวันที่13กาแมนเริ่มตั้งแต่เช้าเลยจนฮอด4โมงแรงกะห้องการปกครองเมืองหาดไซฟองเส้นเดียวกันเนาะอันมื้อที่12แมนอยู่ห้องการปกครองเมืองไซเซทา13อยู่ห้องว่าการปกครองเมืองสะอานาหาดไซฟองวันที่14อยู่ที่ศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตาธงปงนั่นเองบรรณาธานเนาะ8โมงหา4โมงแรงเด้อบรรณาธานเนาะซึ่งกิจกรรมกวดและผ่าตัดแกนตาคุณนี่แม่นบ่ได้เสียเงินจักกีบเลยเด้อย้ายแว่นตาให้พร้อมอีกสำหรับผู้สูงอายุเนาะผู้ที่อ่านหนังสือบ่เห็นก็สามารถที่จะพับแว่นตาอ่านหนังสือได้หรือว่าแว่นตาผู้สูงอายุหั่นแหละเนาะบรรณาธานเนาะมนุภาพนี่ก็สิได้ไปขอไปกวดเบิ่งแล้วเนาะว่าเป็นแนวใดแล้วบ่ได้กวดโดนแล้วเนาะถึงแม่นว่าเฮาจะบ่มีพยาธิแกนตาคุณเนาะก็สามารถไปกวดน้ำเพลินได้เด้อขอเชิญบรรดาทานทุกๆท่านเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันสายตาโลกน้ำกันในปีนี้หรือท่านสามารถโทรปรึกษาน้ำเพลินได้เด้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเพื่อนว่าเนาะ020-2933-3384เลขงามยามดีเพื่อนว่าเนาะเอ้า020-2933-84และ020-5541-5170-5541-5170สอบถามในมงรัฐการเด้อบรรณาธานเด้อเอ้าก็ขอประสานสัมพันธ์ในระยะเบื้องต้นก็แล้วกันบรรณาธานเนาะตอนนี้เฮามาฮู้กันเลยเด้ว่าเด็กน้อยเนาะจะเติบใหญ่แข็งแรงต้องมีการเฮ็ดอันใดเด้กินอีหยังเด้เนาะเพื่อว่าจะได้มีการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆบ่ให้มีการเจ็บการเป็นเพื่อมีความแข็งแรงมีการพัฒนาการดีมีการพัฒนาตามวัยอายุของกระเจ้าอาศัยหลายปัจจัยได้บรรดาทานเนาะว่าวรวมๆว่าวเฉพาะกับแม่นการดูแลสุขภาพเด็กน้อยมีสิ่งสำคัญหลายๆอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินต้องครบ3หมวด5หมู่เนาะเราเฮาเอิ้น6หมู่แล้วได้บรรดาทานเนาะมีข้าวมีแป้งมีบรรดาธัญพืชที่ว่าให้พลังงานจังซี่ซีนปลาไข่ถั่วสวยสร้างกล้ามซีนผักหมักไม้มีบรรดาวิตามินมีแร่ธาตุจังซี่มีนมเนาะอาหารที่มีแคลเซียมเป็นต้นว่าปลาซิวแมงไม้เนาะจะสามารถสวยสร้างกระดูกและเขี้ยวให้แก่เขาเจ้าได้พวกน้ำมันดิน้ำมันหมูน้ำมันพืชกะกินในปริมาณที่เหมาะสม
1: ออกจากครัว
0: อาหาร5หมู่6หมู่กันแล้วเรื่องของนมกะแม่นตั้งแต่เมื่อเกิดจนฮอด6เดือนเด็กน้อยก็ควรที่จะต้องได้กินน้ำนมแม่เนาะเพียงอย่างเดียว เนาะควรกินนมแม่อย่างเดียวเท่านั้นบ่ให้เอาน้ำเอาข้าวนมเอาน้ำผึ้งหรือว่าข้าวเปียกต้มน้ำแล้วก็เปื่อยๆเอามาให้กินอันนี้ก็บ่ได้ได้ผลิตภัณฑ์เนาะตั้งแต่มือเกิดจนฮอด6เดือนถ้าว่าจะเริ่มให้อาหารการกินให้แก่เขาเจ้านี่ก็เริ่มตอน6เดือนขึ้นไปเนาะต้มน้ำข้าวเปียกหั่นไปเปื่อยเอาแต่น้ำให้กินก่อนแล้วก็ก่อนมีเม็ดข้าวที่เปื่อยแล้วหั่นแตะให้มุนจึงค่อยว่าเอาให้เด็กน้อยกินเนาะหลังจากนั้นก็แม่นผสมซีนป่าไข่ใส่เนาะมีอันใดอันหนึ่งก็ใส่ก่อนมื้อนี้น่ะตอนเช้านี่น่ะตอนสวยมากก็ใส่อันอื่นจังซี่นะเนาะผสมผักใส่เด้เพิ่นว่ามากอึบอกจังซี่ก็สามารถใส่ได้เนาะต้องสืบต่อกินน้ำแม่ตั้งแต่มื้อ6เดือนขึ้นไปตื้มอีกจนฮอด2ปีหรือว่าหลายกว่านั้นนึงยิ่งเป็นการดีได้ประทานสำคัญอีกอันหนึ่งก็แม่นต้องว่าวัคซีนนี่แหละประธานต้องให้ครบตามกำหนดเด้อจะช่วยป้องกันพยาธิอันตรายจากพยาธิที่สามารถซักวัคซีนได้บ่ว่าจะเป็นพยาธิวัณโรคปอลิโอคอตีบไอไก่บาดทะยักอักเสบตับบี้อักเสบเยื่อหุ้มสมองญี่ปุ่นบ่หรือว่าอันอื่นๆอีกประธานที่สามารถซักวัคซีนได้ตามตารางซักวัคซีนให้กับหลานน้อยหั่นเนาะครบกำหนดมื้อใดนัดหมายมื้อใดก็ไปซักในเด้อผู้ใดที่ว่านัดถึกวันเสาร์วันอาทิตย์จังซี่ก็อาจเป็นยื่นไปวันจันทร์เนาะยื่นไปได้บ่ให้หลุดเด้อประธานเนาะสมมุติว่าเพิ่นนัดมื้อนี่มื้อวานนี่นี่ไปซักบ่ได้ต้องไปซักเลยขึ้นไปกายขึ้นไปตื่มน้อยนึงว่าซั่นซะก็ถ้าวันมันบ่ตรงมื้อเนาะถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ดีเทคก็ให้ตรงมื้อแหละมื้อนัดของแพทย์หมอหันเนาะซึ่งก็แน่นอนล่ะบรรดาท่านนอกจากนี้ก็ยังมีการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างเหมาะสมซึ่งก็หมายความว่าเด็กน้อยตั้งแต่เมื่อเกิดจนฮอด1ปีก็ต้องได้มีนอนเนาะเขาเจ้าจะมักนอน12หา16ชั่วโมงต่อมื้อพุ่นเด้เนาะบางคนก็นอนหู้มือว่าเออกินนมแน่สิก็ให้กะแอวลูกมากินนมกินแล้วก็นอนต่อเนาะเวลาที่ทายเบาทายนักซุ่มเปียกซุ่มก็จะให้จะแอวให้เปลี่ยนให้เนาะอนามัยให้อาบน้ำให้แล้วก็นอนต่อเพิ่นว่าเนาะกินนมต่อนอนต่ออีกอันนี้นะในเด็ก1ปีเนาะ1ปีลงมาต่ำกว่า1ปี2ปี51ปี5 2ปีก็แม่นการนอนก็จะน้อยลงตื่มเนาะ 11-14 ชั่วโมงต่อมื้อสิถ้าว่าเด็กใหญ่ขึ้นมาตั้งแต่3ปี 5-5 ปีก็นอนน้อยลงตื่มอีกเหมือนว่า 10-13 ชั่วโมงถ้าว่า5ปี 5-10 ปีก็สิน้อยลงตื่มอีกเด้เนาะบรรดาท่านเนาะอันนี้ก็ต้องติดตามพัฒนาการของเด็กน้อยในการนอนของกระเจ้านี่เนาะอย่าให้กระเจ้านอนเด้อเกินไปจังซี่พร้อมกันนั้นการรักษาความสะอาดอันนี้ยิ่งสำคัญเลยเลยเนาะฮอดโมงฮอดยามในการอาบน้ำอาบทาในการเปลี่ยนผ้าอ้อมผ้าปูในการล้างมือก่อนที่จะกินข้าวสิหลังทายนักทายเบามาสิการดื่มน้ำก็ต้องดื่มน้ำสะอาดเนาะในเด็กที่6เดือนขึ้นไปแล้วกินอาหารที่ปรุงแต่งสุกดีเนาะสะอาดมีการเอาใจใส่อนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนน้ำให้ดีห่างกายก็ต้องสะอาดอนามัยอ้อมเฮือนน้ำเนาะบ่หมายความว่าห่างกายสะอาดเพราะว่าสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่สะอาดอันนี้ก็จะสามารถให้มีการติดเชื้อพยาธิได้เด้อ
1: กินสะอาดอยู่สะอาดคือจุดมา
0: เพราะว่าถ้าว่าสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ดีก็จะมีแมงวันแมงมีแมงสาบหนูต่างๆมากินมาเลียมาขวดมาเคียภาชนะอุปกรณ์การแต่งอยู่ก็กินเห่าได้ได้เนาะหรือว่ามาขี้มาเหี่ยวใส่อุปกรณ์แต่งกินเห่าเนาะอันนี้อาจจะเฮ็ดให้มีในการได้รับเชื้อพยาธิได้และต่อมาก็คือเรื่องของความรักความเอาใจใส่ของพ่อของแม่ก็ควรมีการกอดโอลุ้มอ่านปื้มให้ฟังโบลิ้นกับลูกเพื่อว่าจะได้ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของกระเจ้าและสติปัญญานั่นเองหลายๆท่านเพื่อนว่าโอ้บ่เคยกอดลูกจักเทื่อเลยก็มีเนาะโดยเฉพาะผู้ชายนี่บางคนในบรรดาท่านบ่ได้เว้าเมื่อทุกคนเนาะผู้เป็นแม่นี่ได้กอดอยู่แล้วเนาะเพราะว่าต้องได้เอาลูกให้กินนมแม่ดิการกอดการหอมแก้มถ้าว่าเฮายังกินขนมมาปากยังเปื้อนอยู่เนาะมีความเค็มของขนม อาหารค่ะบ่ควรหอมแก้มเด็กน้อยเนาะโดยเฉพาะเด็กต่ำกว่า5ปีนี่ก็ต้องว่าเห็นแก้มยุ่ยๆของกระเจ้าแล้วอยากหอมอยากยิกกว่าซั่นๆเนาะอันนี้อาจจะเฮ็ดให้เด็กน้อยมีการเป็นพื้นหรือว่ามีการติดเสื้อพยาธิได้เนาะถามว่าผู้ใดมีเสื้อพยาธิทั้งปากเนาะเป็นตุ้มเป็นหยังสิก็สามารถที่จะส่งเสื้อพยาธินี้ให้กระเจ้าได้เด้ออันนี้ก็ต้องพิจารณาตนเองเนาะถ้าว่าเป็นลูกคนอื่นสิเฮาก็บ่ควรที่จะไปหอมแก้มกับเจ้าเนาะถึงว่าเฮาจะฮักจะแพงดูแลยังใดก็อย่าเนาะบ่ให้ไปหอมแก้มลูกหลานคนอื่นคันเป็นลูกหลานตัวเองก็แค่แน่เพิ่นว่าเนาะหลานตัวเองลูกตัวเองบ่สิเนาะเพราะว่าหลายๆคนเห็นเด็กน้อยนี่บ่ได้ต้องได้หอมแก้มต้องได้ยิกแก้มยุ่ยๆหั่นเพิ่นว่าเนาะเอาเป็นตาตีได้เนาะเด็กน้อยต่ำกว่า5ปีหั่นเพิ่นว่าเป็นตาหักเป็นตาแพงเป็นตาสังเพิ่นว่าเนาะเอาเรื่องของการควบสุขภาพกันเด้อบรรดาท่านเนาะมีอารมณ์ดีแล้วสุขภาพก็ต้องดีนำได้เนาะการสั่งน้ำหนักการวัดแทกล้วงสูงก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์เนาะตามการเติบโตของเด็กน้อยการพัฒนาการและการรับวัคซีนตามมือนัดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่รวมของสุขภาพเนาะถ้าว่าเขาขาดวัคซีนฮอดมือนัดแล้วกับโบไปอย่างสิก็จะมีการได้รับเสื้อพยาธิหรือว่าติดเสื้อพยาธิได้ง่ายสรุปรวมแล้วก็คือถ้าว่าเขาคนหนึ่งที่ได้รับวัคซีนเนาะลูกหลานเขารับวัคซีนครบสิแต่อีกลูกหลานคนข้างเฮือนผ่านบริษัทวัคซีนซะบังเอิญเขาเจ้าได้มีการเจ็บเป็นย้อนพยาธิใดหนึ่งย้อนการบ่ได้รับวัคซีนนะจะเป็นคอตีโบไอไกโบที่เป็นพยาธิติดต่อเนาะทางระบบหายใจหั่นมักแดงจังซี่ก็จะสามารถติดใส่เด็กน้อยที่ได้รับวัคซีนได้แต่ก็บ่ได้มีการเจ็บเป็นที่หุนแฮงเท่ากับเด็กที่ยังบ่ได้ซักหั่นบรรทัดอันนี้ให้สมเทียบคือแนวด้านไหนฉะนั้นแล้วนี่ผู้ที่ซักวัคซีนแล้วเวลามีการติดเสื้อพยาธิของคนอ้อมข้างก็บ่ควรเข้าใกล้เนาะเนื่องจากว่าพยาธิหลายๆพยาธิแม่นติดทางระบบหายใจหายเจ้าหายใจเข้าออกกันเว้ากันว่ามีละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายตกใส่บรรดาวัตถุอุปกรณ์หนึ่งสิก็จะสามารถเห็นให้เด็กคนอื่นติดเสื้อได้ดังนั้นอันนี้ขอเป็นห่วงเป็นใยนำมิตรรายการทุกท่านก็แล้วกันเนาะเพื่อเห็นได้ให้กระเจ้ามีความปลอดภัยซึ่งการแน่นอนบรรดาท่านเด็กน้อยแต่ละวัยก็ต้องเป็นไปตามวัยของกระเจ้าถ้าว่าเด็กน้อยเบิ่งแล้วบ่มีการพัฒนาการใดเนาะบางเทื่อกะยอกกะบ่ยิ้มบ่หัวเบิ่งกะบ่งวกมือไปเนาะบ่งวกหน้างวกไปนำว่าซั่นซาการเฮ็ดเสียงดังเด็กกะบ่ได้มีปฏิกิริยาหยังเนาะหรือว่าการเปิดเสียงแห้งๆบ่กะบ่ได้มีอันกระตุ้นให้กระเจ้าได้งวกมาได้แนมมาได้เหลียวมาหาเฮาจังซี่เวลาที่เฮาเอิ้นเนาะอันนี้และมือแขนขาบ่ยกบ่ยอบ่นิ่งบ่ติงอันนี้ต้องได้สังเกตเบิ่งว่าเขาเจ้ามีความผิดปกติด้านใดเนาะฉะนั้นอันนี้ก็ขอฝากมีรายการที่เป็นพ่อเป็นแม่กำลังมีลูกน้อยนะอันนี้ก็ต้องได้ไปปรึกษานายแพทย์นำหมอเด้อบรรดาท่านเนาะเพื่อพัฒนาการที่ดีตามไว้ของเขาเจ้าถ้าว่าเข้าไปซ่าพัฒนาการของเด็กก็จะซ่าเฮ็ดให้ยิ่งยุ่งยากในการพัฒนาตัวของเจ้าเนาะเห็นแนวแดกเขาเจ้าจะเกิดเติบใหญ่แข็งแรงไปตามวัยอายุและมีพัฒนาการที่ดีก็แม่นขึ้นกับพ่อแม่ที่เป็นคนเบิ่งแยงดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเอง
1: ทุกคนอย่าได้ละเว้น
0: เอาท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นสารณะฮู้ที่นำมาต้อนมาฝากและนำเสนอให้กับบรรดาท่านได้เอาไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ลูกน้อยมีความแข็งแรงเนาะบ่ว่าจะเป็นลูกหญิงลูกชายหลานหญิงหลานชายก็ต้องได้ติดตามเบิ่งเขาเจ้าเนาะและเอาใจใส่เรื่องของอาหารการกินที่มีความสะอาดจบงามร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เนาะอย่าลืมตัดเล็บให้กับเจ้าได้เด้อบรรดาท่านเอาตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนเด้อและจึงค่อยกลับมาโอรมสนทนากันเติม
2: สบายดีไอ้ดอนค่อยได้ยินเขาจะเว้ากันเกี่ยวกับยิงโวบักเคียพวกมันแม่นหยังพวกมันเป็นอันตรายบ
3: ่ก็แม่นยุงลายที่มีอยู่ในบ้านเฮานี่ล่ะเป็นยุงที่มีเสื้อโวบักเคียมันเป็นยุงดีได
2: ้ยุงดีวะยุงจะดีได้แนวไหน
3: ยุงเหล่านี้มีเสื้อโวปะเคียจากธรรมชาติเสื้อนี้สามารถยับยั้งการแพร่เสื้อพยาธิต่างๆที่มาจากยุงลายได้เป็นต้นแมนพยาธิไข่ยุงลายไข่ซิก้าไข่เหลืองและไข่ซิคุนกุนย่า
2: โอ้ดีปะนั้นพุ่นนาสั้นมันบกัดเฮาตี
3: บอบอพวกมันกัดคือกันกับยุงทั่วไปหั่นละแต่สิ่งสำคัญถ้ามียุงลายที่มีเสื้อโวปะเคียหลายขึ้นการติดเสื้อพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกก็จะหลุดลง
2: สั้นยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียปลอดภัยต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมบ่
3: แม่นแล้วมันปลอดภัยยุงที่มีเสื้อโวบักเคียได้ปล่อยอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกและอยู่ประเทศลาวก็ได้รับการเห็นดีจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วได
2: ้เอ้าคือได้ยินเพิ่นโฆษณาให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายมันสิบ่เฮ็ดให้ยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียตายหมดบ
3: ่โอ้พวกเขาสามารถทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายหรือปฏิบัติ5ปอได้ตามปกติเคียงคู่กับการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคีย
2: โอ้ดีๆคักเนาะดีสำหรับทุกคนได้นี
0: ่แม่นแล้วการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียเพื่อลดผ่อนการติดเสื้อพยาธิไข่ยุงลายและเฮ็ดให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของมดทุกคนในชุมชนทั้งหญิงชายผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและคนพิการด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุของค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวสนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรเลียและ World Mosquito Programme

0: เมื่อท่านมีปัญหาเกี่ยวกับตาต้องมาที่ศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตาทงโปงรับประกันการบริการว่องไวทันใจบ่ว่าท่านจะเป็นพยาธิเบาหวานขึ้นตาตาแห้งตากระดันแก่นตาขุ่นอุบัติเหตุทางตาสายตาผิดปกติสายตาสั้นสายตายาวและอื่นๆเกี่ยวกับตามาหับการกวดได้ทุกมือตลอด24ชั่วโมงรับประกันการบริการบ่ต้องจองคิวบ่มีคิวยาวการบริการเป็นกันเอง
1: กวดไวบ่มติไวการปิ้นปัวดีไวบ่ต้องถูกทรมานอีกต่อไปต้องมาทีศูนย์ปิ้นปัวและรักษาสุขภาพตาทงปุงรับประกันการบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลท่านสามารถโทรปรึกษาก่อนก็ได้ที่เบอร์021-612-474 021-612-000 030-578-7737 020-554-1570
2: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตากระทรวงสาธารณสุขและองค์การ CBM
3: ภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเป็นภัยคุกคามสุขภาพระดับโลกทั่วทุกมุมโลกมีการเติมสารบางอย่างที่ผิดกฎหมายลงไปในเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเขาสามารถรับผู้กินหรือรสชาติของเมทานอลได้ในเครื่องดื่มเมทานอลจะค่อยๆทำลายอวัยวะในห่างไกลเทเลนอย12หา24ชั่วโมงหลังจากนั้นหรืออาจจะรุนกว่านั้นจะเกิดอาการเจ็บหน้าเจ็บท้องหายใจไว้กว่าปกติและหากเมทานอลจะทำลายสมองได้หลายระดับหรือเหตุให้การเบิ่งเห็นผิดปกติและตาบอดได้โดนไปก็จะเหตุให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมท่านเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในลักษณะนี้บ่และมักมีอาการเหล้านี้หรือบ่มีภาวะเป็นพิษจากเมทานอลหรือบ่เมทานอลได้เหตุให้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนในทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่บ่มีการรายงานอย่าปล่อยให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเฝ้าไปพบแพทย์แต่มื้อนี้อาจช่วยชีวิตท่านได้
4: ท่านผู้ฟังกับวันเทิงระยะสุดท้ายจะทารายการกันแล้วเนาะฝากย้ำเติมๆเกี่ยวกับผู้ใดที่ว่ายังบ่ได้พาลูกพาหลานไปหาวัคซีนกันพยาธิต่างๆเนาะซึ่งก็แม่นอนเนาะประธานปึ้มที่มีแม่ฝากท้องเนาะในหั่นจะมีปึ้มนี้ใบหนึ่งที่ว่าได้มีการบันทึกการจดแต้มของทีมงานแพทย์หมอของพวกเราที่บันทึกลงว่าได้มีการสักวัคซีนมือใดเนาะมือนัดเด้ครั้งต่อไปแม่นมือใดทานขอให้ทานนั้นไปกวดเบิ่งไปเปิดเบิ่งคืนเนาะว่าฮอดกำหนดแล้วโบเป็นอย่างเนาะเพิ่นว่ามื้อนี้คือมโนภาพคือมาย้ำแต่วัคซีนเท้เพิ่นว่าเนาะก็ย้อนว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยหลานน้อยของพวกเฮาทุกคนท่านแหละเนาะในระยะนี้ก็ต้องระมัดระวังการไปการมาการติดเชื้อพยาธิเนาะได้ง่ายค่ะว่าเฮาเข้าซุมซนแออัดจังซี่การถ้าบ่ได้รับวัคซีนก็จะได้รับเชื้อพยาธิไปโดยที่บ่ฮู้สึกตัวอันเฮ็ดให้เด็กน้อยมีการเจ็บเป็นเนาะบ่มีภัยดอกเนาะท่านผู้ฟังที่ว่าจะอยากให้ลูกหลานมีการเจ็บการเป็นดังนั้นเพื่อป้องกันและก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กน้อยตั้งแต่เมื่อเกิดแม่นได้รับวัคซีนกันพยาธิ

นะก็จะได้10อาทิตย์แล้วก็14อาทิตย์นี่ก็จะได้รับวัคซีนคอตีบไอไก่บาดทะยักอักเสบตับบี้อักเสบยังหุ้มสมองอักเสบปอดเนาะท่านเนาะอันนี้เมนก็ได้รับเนาะหมายเข้ามาฮอด10เดือนก็จะได้รับแพนต้า2เวลา11 14เดือน14อาทิตย์เนาะก็จะได้รับแพนต้า3เนาะบวกทั้งโปลิโอสนิทซักเข็มที่1ได้ตอน14อาทิตย์นี่นะเนาะอักเสบปอดหุ่นเฮงนี่ทั้งตอน10อาทิตย์ก็ได้ซักเนาะตอน14อาทิตย์ก็ได้ซักเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็จะได้รับโปลิโอสนิทหยอดเนาะเนาะเอาพอสอขอห่วงใหญ่ต่อเมื่อฮอด9เดือนก็จะได้รับวัคซีนกันพยาธิมากแดงน้อยมากแดงใหญ่เนาะเข็มที่1เข็มที่2ก็แมนวันในเดือน12ตอนอายุได้12เดือนบรรทานมีทั้งกันไข่อักเสบสมองญี่ปุ่นเนาะตอน12เดือนนี่ก็จะได้ฮาโปลิโอสนิทซักเข็มที่2อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลแมนความห่วงใยจากทางกระทรวงสาธารณสุขการซักวัคซีนให้กับหลานน้อยบ่ได้เสียเงินเสียคำอย่างจะกีบเลยเพียงแต่ท่านสละเวลาไปพาลูกพาหลานไปเนาะหรือว่าบางเขตบางท้องถิ่นเนาะบางครั้งเพิ่นก็จัดวันซักยากันพยาธิแห่งชาติขึ้นอันนี้ก็ต้องเพื่อเพิ่มวัคซีนหรือว่าเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับหลานน้อยเฮาเนาะดังนั้นก็อย่าลืมอย่าพลาดอย่าพาโอกาสอย่าพลาดโอกาสอย่าเอาลูกลบหนีการซักวัคซีนเด็ดขาดอ้าวท่านฟังเวลานาทีกับหมดลงแล้วมนุภาพลาไปก่อนเด้อขอให้ท่านมีความสุขโชคดีสบายดี

0: จะกินให้ได้ดูแฮงบ่ได้กินหยังมาแต่เช้าพุ่นน่ะเมื่อยเด
1: ้โอ้อย่างเนาะบัดนี้เนาะป้อนข้าวลูกเท่านี้ก็คือว่าใส่อารมณ์ขนาดคือว่ามันนักมันหนานี
0: ่เออข้าเจ้าคิดว่ามันง่ายฉันเจ้าก็ป้อนเองเลยซั่นเอ้า
2: ตุ๊กตาตุ๊กขาวๆหูยาวๆหางปั้นๆมาๆลูกมาๆอ่ะหูยาวๆหางปั้นๆปั้นๆเออเอ้า
1: ใส่แซ่บๆในตบมือเด้อแซ่บๆจับเอา
0: คือเบิ่งเจ้าเฮ็ดมันก็ง่ายๆบ่ได้ยากเลยเนาะทั้งป้อนทั้งลิ้นมันจังสิได้เพลินม่วนไปนําดีแล้วซะนะจังสิได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาป้อนข้าวลูกอย่างเป็นทางการ
1: ฮะแม่นแล้วบัดนี้งานข้าวแล้วบัดนี
3: ้เบิ่งแยงเด็กในการกินอาหารเรื่อยๆโดยบ่ขาดความเอาใจใส่บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
5: ไข่น้ําแห้งแท้น่ะ
6: ซักเครื่องไร้เครื่องนะแม
5: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําล่ะบ
6: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
5: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําเด้ลูก
6: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
7: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานรับฟังรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา

สวยกันคิดสวยกันสร้างสวยกันพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคั่งเข้มแข็งทักทายสบายดีบรรยากาศทุกๆท่านหลากหลายช่องทางหลากหลายพื้นที่ที่สามารถหาฟังได้ท่านผู้ฟังที่นครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์อุดมไซหลวงพระปางซีแขวงภาคใต้สารวันซีกองจำปาสักได้ตะปือเว็บไซต์ www.

linr.org.tw วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกทักทายมีรายการทุกๆท่านเนาะถามข่าวทุกท่านก่อนก็อย่าลืมก็แล้วกันเนาะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสุขภาพที่ดีนั้นบ่มีวางขายตามท้องตลาดสุขภาพที่ดีขึ้นกับการเบิ่งแยงรักษาของเฮาเองท่านผู้ฟังสุขภาพร่างกายดีแล้วสุขภาพจิตใจขอให้ดีควบคู่กันไปเนาะอยู่น้ำกันไปโดนๆท่านผู้ฟังอยู่น้ำกันเบิ่งสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในต่อหน้านี้ยังจะมีหลายอย่างอันใดมันจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นความเก่งความทันสมัยขึ้นกับมนุษย์นี่แหละมาเบิ่งการพัฒนาความทันสมัยที่เฮาอาจจะบ่เคยเห็นอยู่ใส่มาก่อนท่านผู้ฟังอาจจะมีขึ้นในอนาคตต่อหน้านี้ดังนั้นรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองเอาล่ะท่านผู้ฟังเนาะมาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนในรายการของเฮาต้นรายการฝากต้นเสียงเพลง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จำเป็นเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
3: เข้ามาอยู่กับอนุรังอีกครั้งหนึ่งเนาะติดตามหาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันเพลงทีมอบให้ถึกใจเมลการหรือบอเพลงลูกทงบ้านนาเข้ากับบรรยากาศที่หลายคนยังสืบต่อหน้าที่เวกงานอยู่เสียงเพลงบำบัดจิตใจเฮ็ดให้ผ่อนคลายจากการอิดเมื่อยอ่อนเพลียเฮ็ดเวียกมาหมดมือแล้วเนาะปฏิบัติหน้าที่เวกงานอู้1มื้อนี่ครบ8ชั่วโมงบางคนก็ว่าเกินกว่านั้นมีเฮ็ดล่วงเวลาหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์วันจันทร์ฮอดวันเสาร์วันจันทร์ฮอดวันศุกร์ก็ว่ากันไปมีรายการหน้าเวียกของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันเนาะแต่ว่าโมงเวลาเนี่ยก็แม่นเท่ากันแหละ1มื้อ24ชั่วโมงต่างแต่ว่าเฮาจะบริหารเวลาเฮาจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์หรือบ่บางคนก็ปล่อยปาทิ่มไปละล่าโดยที่ว่าบ่ได้เกิดประโยชน์หยังจะลืมว่าวันเวลานี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปวันเวลาหมุนไปไหลไปคือกับสายน้ำนี่แหละบ่มีวันที่จะกลับคืนมาสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือเอาเวลาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดใช้เวลาในการซอกเงินหาคำสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีอยู่มีกินอย่าได้ตื่นสวยรวยแต่ความนอนถ้าว่ารวยแต่ความนอนก็สิได้แต่ความนอนนั่นแหละมีรายการเนาะอย่าติเงินหน่อยอย่าคอยวาสนาเด้อเวียกงานดำเนินไปเก็บท่อนมือละเล็กละน้อยความหังมีจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าเฝ้าท้อถอยเถื่อเนาะบางคนว่าโอ้ยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาครึ่งชีวิตแล้วยังบ่ได้ดีอย่างเถื่ออย่าเฝ้าน้อยใจท่านผู้ฟังอดทนผ่านผ่าทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตบางคนก็เฮ็ดให้จิตใจท้อถอยไปได้เนาะบ่อยากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกินข้าวก็บ่แซ่บนอนหลับก็บ่เจ็บแหละปัญหาเข้ามาในชีวิตก็เสื้อบามันเข้ามาแล้วมันก็ออกไปท่านผู้ฟังขอเพียงแต่เฮานั้นให้กำลังใจซึ่งกันและกันอนุรักษ์จะเอากำลังใจส่งให้มิตรรายการเนาะด้วยการมอบเสียงเพลงก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างเป็นรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เถียงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: หมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบอนดีลายบอนได้โฮมเข่าหากมังมี
1: ทักทายมีรายการอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ต้องขอขอบใจที่ยังหับฟังรายการอยู่หลากหลายพื้นที่หับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้สัญญาณแจ้งสะดวกสบายหรือโบบรรยากาศที่หลายคนติดตามอยู่ทั้งเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกไปนำฟังเพลงจากรายการไปพรมหรือว่าขับยานพาหนะยกขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้เดินทางไปสายก็ขอให้ปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดหลุดพ้นการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนในโมงฮีบดวนตอนเศร้าตอนแรงนี่รู้สึกว่าแออัดเหงาเหยียดจุดใดที่ว่าเคยแออัดเรื่อยๆกับเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นซ้ำเฮือบางคนว่าโอ้ไปทางนี้บ่ได้ลัดไปทางใหม่ปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรแล้วคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเจ้าไปคอยไปพาเปลี่ยนกันไปท่านผู้ฟังทุกคนจะได้ไผเนาะเฮาเป็นเจ้าการตัวเองได้เฮาเป็นผู้นึงที่เคารพปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรเป็นแบบอย่างที่ดีคู่ความทางเบิ่งโอ้ผู้นั้นปฏิบัติได้เฮากับปฏิบัติอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าแบบอย่างที่ดีท่านผู้ฟังปัญหาการล่วงไฟอำนาจยังเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมพาให้มีอุบัติเหตุสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินทานล่วงไฟอำนาจไปแล้วอย่าลืมว่าในกรณีที่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทานมีส่วนรับผิดชอบห้อยส่วนห้อยในการใช้แทนคืนทรัพย์สินหรือว่าความสูญเสียในครั้งนี้ดังนั้นการเดินทางอย่าเฝ้าอย่าฟังไล่เกินไปเนาะหยุดจอดไฟอำนาจเพียงแต่1นาที2นาทีก็ได้ไปแล้วท่านผู้ฟังผัดเปลี่ยนกันไปถ้าว่าเป็น3แยกก็ได้ไปไว้ถ้าว่าเป็น4แยกแบบนี้ก็ไล่ไปโลด1นาที2นาทีก็ผัดเปลี่ยนกันไปก็ได้ท่านผู้ฟังถ้าว่าใจฮ้อนเฝ้าฟังเกินไปเนาะทั้งที่ว่าตนเองนั้นอยู่ในเบื้องที่เป็นไฟแดงแต่ว่าล่วงไปแล้วมันเกิดอุบัติเหตุดิจะสร้างความสูญเสียกินแหนงแข็งใจเสียชีวิตทรัพย์สินยิ่งเป็นสิ่งที่บ่พึงปรารถนาท่านผู้ฟังปัญหานี้อย่าให้มันเกิดขึ้นซะเนาะผู้ใดที่มีพฤติกรรมในการล่วงไฟอำนาจเรื่อยๆขับขี่รถจากรถใหญ่ขอให้ปรับเปลี่ยนคืนใหม่เด้อหยุดจอดเพียงแต่1นาที2นาทีเสียเวลาซ้ำนี้บ่เป็นหยังท่านผู้ฟังถ้าว่าเสียเวลาจากการเกิดอุบัติเหตุเด้ยิ่งเสียหลายกว่านี้เนาะถ้าว่าเกิดมีการไกลเกี่ยกันกระบอนกับที่บ่ตกบ่แตกจังซี่ก็แก้ยาวกันไปฮอดกองคดีบ่ฮอดศาลถ้าว่าได้ปินปั่วกรณีเจ็บสาหัสล้มหมอนนอนเสื่อท่านผู้ฟังหรือว่าพิการได้ปีนปัวกันอยู่หันใช้เวลาว่าเป็นปีขึ้นไปเนาะปีหนึ่งสองปีสามปีดังนั้นการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเสื้อว่าบ่มีไผพึงปรารถนาแต่ทุกคนสามารถป้องกันได้ต้องเริ่มจากตัวเฮาเองเป็นเจ้าการแท้ๆในการปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรให้เข้มงวดให้เคร่งครัดโลดเตือนสติเตือนใจของตัวเองไว้เนาะเมาบ่ขับยาขับขี่รถไหมขับขี่ยังมีสติบ่ประมาทบ่ขาดสติท่านผู้ฟังมื้อนี้ขอให้ทุกท่านนั้นเดินทางไปถึงจุดที่หมายอย่างปลอดภัย

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: เอาแก้วเป็นลูกเป็นอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: ซักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือพวกเปิดใส่องใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำแล้วบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดใส่องหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ยินดีต้อนรับในรายการอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะบ่ว่าจะเป็นระยะใดๆยังหับฟังเพลงลูกทุ่งบรรณาอยู่ขับล้ำข้อมูลข่าวสารเอาชีวิตตัวจริงนี่แหละท่านผู้ฟังสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมาเว้าสู่กันฟังเป็นการเล่าประสบการณ์บ่แซ่ประสบการณ์ให้ทุกคนนั้นได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงเสื้อว่าข้อมูลข่าวสารนั้นทุกคนสามารถเข้าถึงบ่มีการปิดกั้นแต่อย่างใดเนาะเพราะว่าการศึกษาเรียนรู้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มันก็หลายช่องทางท่านผู้ฟังผ่าน Facebook เด้ผ่านทาง YouTube เด้หรือว่าผู้ใดที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นเพจของทางการเป็นเพจของรัฐบาลผ่านทางสื่อของพวกเราจะเป็นวิทยุหนังสือพิมพ์หรือว่าโทรภาพก็เชื่อว่าทุกสื่อล้วนแต่นำเสนอสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่สังคมมันเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่ประชาชนเนาะการใช้ชีวิตประจำวันบ่เอาเทคนิคข้อมูลข่าวสารเรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เรื่องของการประกอบอาชีพเฮ็ดอันใดได้เฮ็ดอันใดดีมาเฝ้าสู่กันฟังและการเรื่องของการศึกษาเรียนรู้เพิ่มความรู้ให้แก่ตนเองนั่นก็เป็นช่องทางนึงที่เฮ็ดให้เฮานั้นมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างอย่าปิดกั้นตนเองท่านผู้ฟังเปิดหูเปิดตายอมรับเอาสิ่งใหม่ๆเอาละท่านผู้ฟังเนาะรายการนี้จะเพราะว่ามีรายการซ้ำนี้ก่อนรายการต่อไปนั้นจะเข้ามาพ่ออนุรักษ์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้มาคั่นบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มยุ่มแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้านั่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ่ห
1: ือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ก็ต้องขอขอบใจเป็นแล้วกันหลายๆเนาะหวังว่าระยะท้ายนี่ยังอยู่ครบหน้าครบตาผู้ที่หาฟังตั้งแต่ต้นรายการมาก็คงหาฟังอยู่เมื่อใดที่ดำเนินรายการสดมีรายการมีข้อตำหนิติสมหรือว่าจะขอฟังเพลงฟังล้ำก็ได้เสียกันเนาะส่งข่าวมาได้ขอฟังเพลงฟังล้ำได้ยินดีต้อนรับมีรายการทุกท่านหาฟังอยู่เขตพื้นที่ใดก็ตามแจ้งผลมาเติมเด้อว่าสัญญาณแจ้งสะดวกสบายหรือบ่เมื่อนี้เวลาคนๆเข้ามาเนาะเอาเป็นว่าก็ต้องขอลาเมลกาลไปก่อนเมื่อหน้าพวกเรายังจะพบกันอีกครั้งหนึ่งได้เมลกาลเนาะลาไปก่อนละสบายดี

0: สมเซยวันครูแห่งชาติ7ตุลาครบรอบ32ปีอย่างสุดใจ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกรรมกรและสาวพอเคงานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9:30 น. 10:00 น.เน
0: า
1: ะ
0: มาพบกันในตอนเช้าของมื้อวันเสาร์วันที่10ตุลาพบกันเป็นประจำกับพยุงสัญญาวงศาหับหน้าที่ดำเนินรายการพบกับท่านผู้ฟังในบรรยากาศตอนเช้าๆหลายๆท่านกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานขายเครื่องและอีกหลายๆท่านก็กำลังขับรถขึ้นเหนือลงใต้รายการกรรมบ้านเราของพวกเฮาก็นำเอาการเคลื่อนไหวเวียกงานกรรมบ้านสาระพร้อมความบันเทิงมาสร้างเป็นความสุขเบิกบานม่วนซื่นฝากเป็นกำลังใจให้เนเดอร์นอสาวไหนากสิกรที่กำลังสุ่มใส่เกี่ยวข้าวนาปีกันอยู่นอเขากำลังสุกเหลืองเต็มทุ่งนากันอยู่เวลานี้ก่อนออกจากบ้านจากเฮือนก็บ่ลืมเกี่ยมกระติบข้าวเหนียวฮ้อนๆกับแจ่วแล้วก็ปิงป่าไว้กินตอนผักเถียงกลางทุ่งเนาะเว้ามาโคสกะหิวข้าวนำแล้วเนาะท่านผู้ฟังเป็นอะไรก็อย่าลืมใส่หมวกใส่กุ๊บกันแดดได้เนาะท่านผู้ฟังอากาศก็ฮ้อนเนาะท่านผู้ฟังใส่เสื้อแขนยาวเสื้อกันแดดเพื่อป้องกันกันเป็นลมเป็นวินแดดได้เนาะท่านผู้ฟังส่งกำลังแห่งใจหวานสะไปพุ่นแหละเนาะทุกเขตทุกบอนทุกพื้นที่ที่กำลังก้มๆเงยๆเกี่ยวเข่ากันอยู่เวลานี้แต่ว่าบรรยากาศตอนนี้

กันยังบ่ฮ้อนเทื่อเนาะก็เย็นเย็นกันแดดเนาะในบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะบางท่านก็ว่าเกี่ยวเข่าไปนําเก็บแมงมันไปพร้อมเพิ่นว่าเนาะเป้ามากะโคสุกกะหิวเข่าไปนําเนาะเว้าเรื่องอาหารการกินเป็นความสุขอีกอันนึงอยู่ตามตรงไห่ตรงนาเนาะท่านผู้ฟังมื้อนี้รายการจะเสนอคําตอบสําหรับคําถามที่ได้ถามในวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีว่าวันที่7ตุลาวันครูแห่งชาติปีนี้แม่นหมุนเวียนมาประจบครบรอบจักปีสําหรับคําตอบที่ถูกต้องแม่นวันที่7ตุลาวันครูแห่งชาติปีนี้หมุนเวียนมาประจบครบรอบ32ปีพอดีขอบใจมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านทุกหม่องทุกบอนที่ร่วมตอบคําถามกับรายการของพวกเราสําหรับมื้อนี้ได้นําเอากปสมส่งแสงเวียงงานกรรมบาลประจําไตรมาส3และก็ทิศทางแผนการประจําไตรมาส4ปี2026แล้วก็นําเอาฝึกอบรมเวียกงานนําใช้ G7 แล้วก็อีเมลแล้วก็ความรู้พื้นฐานการนําใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้าในเวียกงานของการให้ศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาลาวและตอนท้ายรายการก็นําเอากฎหมายว่าด้วยกัมพูชาลาวมื้อนี้นําเอามาตราที่51ว่าด้วยเครื่องหมายของสหพันธ์กัมพูชาลาวตอนนี้เชิญท่านเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเสียงเพลงม่วนๆจากรายการกันสักก่อน

0: คยบ่คอมพิวเตอร์ข้างพรินเตอร์ใช้งานบ่ได้โฟโตคอปี้มีปัญหาอย่าไปกังวลกับอุปกรณ์รับใช้ของท่านเลยให้บริษัท NSV Computer เป็นผู้ช่วยคู่ใจของท่านบริษัท NSV Computer บริการเครื่องไอทีคุณภาพดีทันสมัยมีให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ทุกการใช้งานบ่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเวียกงานบริหารต่างๆขายและซ่อมแปลงอุปกรณ์ไอทีทุกชนิดเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตั้งโต๊ะเครื่องพิมพ์โฟโตคอปี้และอื่นๆอีกหลวงหลายโดยทีมสร้างผู้สำนานงานสะดวกว่องไวรับประกันคุณภาพพวกเรายังมีเครื่องใช้สำหรับโครงการครบวงจรมาที่นี่บอนเดียวได้ครบทุกอย่างเลย NSV Computer เข้าใจทุกความต้องการของท่านบริการว่องไวทันใจด้วยหอยยิ้มอยากได้เครื่องใหม่อยากซ่อมแปลงเครื่องเก่าคิดฮอด NSV Computer ครบทุกเรื่องไอทีอย่ารอช้าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ามาใช้บริการกับพวกเราได้ที่ NSV Computer ตั้งอยู่บ้าน9ยอดถนน3แสนไทยเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามโทร021-252-483หรือโทรมือถือ020-5551-7028และ020-2220-6973บริการด้วยหอยยิ้มที่จริงใจต้อง NSV Computerเครื่องใช้ห้องการครบวงจรเท่านั้น
1: เรียกจะซื้อจัดจ้างบ่เอกสารวีซ่าก็ตามหาบ่โอ้ยอย่ากังวลไปเลยพอสมหวังจัดซื้อพร้อมบริการครบวงจรบ่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้ทั่วไปทุกชนิดหรือจะแลนเอกสารสำคัญทุกประเภทเซ็นวีซ่าใบทะเบียนบัตรแรงงานและอื่นๆอีกหลากหลายเอาสามารถใช้ทานได้สมหวังจัดซื้อตั้งอยู่บ้านหนูคำสร้างเมืองหาดแสนโพงนครหนองเวียงจันทน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร020-2299-9666ให้ทุกเรื่องของทานง่ายขึ้นวางใจให้สมหวังจัดซื้อเป็นผู้ช่วยผู้ใจ
2: ท่านผู้ฟังก็ฝากไว้กันตื่มสำหรับปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบันก็เห็นว่ามียิ่งลาวในทั่วประเทศย้อนการค้ามนุษย์อยู่ลาวเฮามีหลายรูปหลายแบบรวมทั้งการแต่งดองแบบแอบแฝงของคนเป็นต้นก็แม่นการเอาแม่หญิงลาวไปแต่งดองกับคนต่างประเทศแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายการมันไม้ตกลงกันเรื่องค่าดองแล้วก็แลนเอกสารเดินทางไปต่างประเทศเลยเนาะผู้ถูกขอให้ส่วนหลายก็แม่นถูกตัวยั่วหลอกลวงไปแต่งดองไปเยี่ยมยามครอบครัวฝ่ายชายก่อนไปเที่ยวก่อนอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงเอิ้นได้ว่าตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เช่นเดียวกันเนาะท่านผู้ฟังขอขอบใจฮาน NSC ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ครบวงจรบริการสินค้าด้วยใจบริการด้วยใจขายสินค้าไอทีคุณภาพเนาะมีให้เลือกหลากหลายต่อไปเชิญท่านผู้ฟังไปรับฟังกอประชุมส่งแสงเวียกงานกรรมบาลประจำไตรมาส3และทิศทางแผนการประจำไตรมาส4ปี2016ตอนบ่ายวันที่5ตุลาคม2016อยู่ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดกองประชุมส่งแสงเวียกงานกรรมบาลประจำไตรมาส3ปี2016สหพันธ์กรรมบาลกระทรวงองค์การให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านคำฝอยวรรณสรรกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวมีหัวหน้าองค์การหัวหน้าสถาบันพัฒนากรรมบาลลาวมีหัวหน้ากลุ่มจากศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพร้อมด้วยประธานรองประธานสหพันธ์กรรมบาลกระทรวงองค์การอ้อมข้างศูนย์กลางเข้าร่วมจุดประสงค์ก็เป็นเพื่อพร้อมกันรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะ3เดือนผ่านมามีขอสะดวกขอยุ่งยากพร้อมกันวางทิศทางแผนการในต้นหน้าและก็พร้อมกันแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นซึ่งกันและกันเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกรรมบาลให้มีผลสำเร็จยิ่งใหญ่กว่าเก่าเจ้าท่านผู้ฟังอันนั้นก็เป็นกองประชุมส่งแสงเวียกงานกรรมบาลประจำไตรมาส3ร่วมกับสหพันธ์กรรมบาลกระทรวงองค์การอ้อมขังศูนย์กลางตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปม่วนๆกับเสียงเพลงจากรายการกระตือมท่านผู้ฟังจากนั้นพบกันละเอียดต่อไป

0: พ่อมันเอ้ยยินว่าอาทิตย์หน้าบริษัทเพิ่นจะเฮ็ดประกันสังคมให้พนักงานแต่ข้อยคิดว่าบ่เข้าประกันสังคมดอกเพราะว่าใส่น้ำเจ้าละเด
1: ้บ่ได้ได้แม่มันแม่นอยู่จะใส่น้ำข่อยได้แต่ใส่ได้เฉพาะปินปวดสุขภาพน้ำข่อยเท่านั้นเป็นเงินเกิดลูกเงินป่วยการเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอันอื่นๆอีกเจ้าจะบ่ได้รับใดถ้าเจ้าบ่แม่นผู้ประกันเองและตามกฎหมายประกันสังคมแล้วถึงผัวและเมียจะเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทเดียวกันก็ตามต้องได้เฮ็ดประกันของใครแล้วทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าเองได้แม่มัน
0: แม่นหวาแปลว่าผ่านมาค่อยเข้าใจผิดซะนะดีแล้วได้ยินเจ้าเว้าจังซี่บาดเวลาเจ้าเฒ่าแก่มาเจ้าก็มีบำนาญข่อยก็มีบำนาญพอได้มาบวกกันเนาะเฒ่า
1: ก็แม่นหั่นล่ะแม่มัน
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: ศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวมีเบอร์สายด่วนให้คำปรึกษาทางด้านแรงงานให้แก่กรรมกรผู้แรงงานและผู้ใช้แรงงานโดยบ่เสียค่าผ่านโทรศัพท์หมายเลข1512ท่านสามารถปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันจันทร์หาวันศุกร์หรือจะเข้ามาห้องการศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสหพันธ์กรรมบาลแขวงสหพันธ์กรรมบาลเมืองในวันและเวลาราชการ
4: ความจำเป็นในการใส่เครื่องป้องกันแรงงานการออกแรงงานที่ปลอดภัยต้องใส่เครื่องป้องกันแรงงานทุกครั้งการออกแรงงานที่บ่ใส่เครื่องป้องกันแรงงานอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและพยานอาชีพตามมาด้วยความห่วงใยจากศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาว
5: การปกป้องทางสังคมหมายถึงการสามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารณะต่างๆของทุกกลุ่มคนในสังคมเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่รัฐบาลจัดขึ้นเช่นการรักษาสุขภาพการศึกษาสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าการปกป้องทางสังคมแมนการพัฒนาที่มีหลายรูปแบบหรือเป็นวงจรชีวิตหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของทุกคนแมนวิธีการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างสาธารณประโยชน์โดยรัฐบาลการให้สวัสดิการแรงงานการสนองการอุดหนุนรายรับให้กับผู้ทุกข์ยากผู้ด้อยโอกาสการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารทางด้านแรงงานการสร้างให้มีวิกฤตงานทำหับประกันการปินปัวสุขภาพที่จำเป็นขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและค้ำประกันรายได้ของสาวผู้แรงงาน
6: ท่านผู้ฟังการเข้าเป็นสมาชิกองค์การประกันสังคมก็บ่แม่นรายจ่ายที่เสียไปละลาแต่หากยังเป็นการลงทุนเพื่อความปลอดภัยความมั่นคงของชีวิตที่ทั้งผู้จ้างงานและก็ผู้ออกแรงงานควรได้ให้ความสำคัญสูงสุดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1508ต่อไปเชิญท่านผู้ฟังไปรับฟังศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลาวเปิดสุดอบรมเวียกงานนำใช้ G7 อีเมลและก็ความรู้พื้นฐานการนำใส่ปัญญาประดิษฐ์ AI เข้าในเวียกงานของการเนาะในวันที่7ตุลาคม2566ศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวก็ได้จัดพิธีฝึกอบรมซึ่งสุดฝึกอบรมในครั้งนี้ก็ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโดยท่านทองจันทร์ภูมิพันธ์รองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพร้อมเดียวกันนี้ก็มีหัวหน้ากรมรองหัวหน้ากรมและนักวิทยากรที่มาจากกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรทั้งหมดภายในศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเข้าร่วมซึ่งวัดจุดฝึกอบรมดังกล่าวก็เป็นได้ดำเนินเป็นเวลา2วันเนาะแต่วันที่7ตุลาหา8ตุลาโดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทักษะทางด้านวิชาการให้แก่พนักงานรัฐกรในการนำใช้เครื่องมือดิจิตอลเข้าในเวียกงานตัวจริงเช่นว่าการนำใช้ G7 และก็อีเมลเพื่อความปลอดภัยว่องไวและก็มีประสิทธิภาพในการประสานงานเวียกงานและก็การถ่ายทอดความรู้พื้นฐานการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เข้าในการช่วยเวียกงานบริหารสร้างเนื้อในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหันเวียกงานของศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาว ก้าวไปสู่ยุคดิจิตอลอย่างแท้จริงเนาะท่านผู้ฟังอันนั้นก็แม่นศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบัตรลาวได้จัดฝึกอบรมการนำใช้ GZ อีเมลและก็ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์เข้าในเวียกงานเนาะโดยมีวิทยากรหรือว่าอาจารย์จากกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเข้าร่วมในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศพักผ่อนฟังเสียงเพลงจากรายการกันตื่มจากนั้นพบกันระยะท้ายของรายการ

0: ยาเสพติดคือศัตรูตัวให้กาดปวงชนลาวทั้งชาติต้องร่วมกันสกัดกั้นแก้ไข
1: ยาเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้เสพเป็นบาผู้ขาดติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และสังคม
2: ปวงชนลาวทั้งชาติจงสามัคคีร่วมแฮงร่วมใจจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นจากสังคม
3: นักเรียนนักศึกษาสาวหนุ่มวัยหนุ่มมีวินัยใส่ใจการศึกษาบ่แสวงหายาเสพติด
4: การควบคุมสกัดกั้นแก้ไขปัญหายาเสพติดแมนพันธนาทีและความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคม
5: สังคมจะสงบปลอดภัยพุ่งเฮืองศรีวิไลก้าวหน้าถ้าทุกคนร่วมแฮงร่วมใจแก้ไขยาเสพติด
6: ทุกคนทุกชนเผ่าทุกศาสนา
7: บ่เป็นทาสยาเสพติดชีวิตและวัฒนธรรมจะฮุ่งเฮืองศรีวิไล

0: พบกันระยะท้ายของรายการมนี้เชิญท่านผู้ฟังไปฮู้จักกับกฎหมายว่าด้วยกรรมบัตรลาวในมาตราที่51ว่าด้วยเครื่องหมายของสหพันธ์กรรมบัตรลาวสหพันธ์กรรมบัตรลาวมีเครื่องหมายกาหมายและธงไทยเฉพาะของตนซึ่งเนื้อในความหมายการคุ้มครองและการนำใช้ได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหากอันนั้นก็เป็นกฎหมายว่าด้วยกรรมบัตรลาวในมาตราที่51นำมาเสนอกับมิตรรายการท่านผู้ฟังได้ฮู้จักนำกันขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบเวลาดำเนินมาฮอดนี้ก็ได้หมดลงแล้วขอบใจทุกท่านและขอบใจผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การอุปถัมภ์รายการนั่นก็คือรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวองค์การประกันสังคมแห่งชาติดักหาน NSD ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ครบวงจรและกหานสมหวังจัดซื้อก่อนจากกันมื้อนี้ก็มีกิจกรรมถามตอบสำหรับคำถามที่นำมาถามในมื้อนี้ก็มีว่าขอแข่งขันของสหพันธ์กรรมบัตรลาวนี่มันคือแนวใดเนาะแต่ว่ามีคำตอบให้ท่านเลือกขอกอมันหาเป็นเจ้าขอคอมันซีบุ๊กเนาะท่านคิดว่าขอใดคำตอบที่ถูกต้องเนาะขอกอหรือขอคอเนาะขอกอมันหาเป็นเจ้าขอคอมันซีบุ๊กสำหรับขอแข่งขันของสหพันธ์กรรมบัตรลาวนี่เมนตัวใดสามารถโทรมาร่วมตอบคำถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์020-9622-9299โทรก่อนมีสิทธิ์ก่อนสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี
1: แดงแดงเฮาว่าสิขึ้นเมื่อเวียงไปเฮ็ดเวียกอยู่โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า
2: โอ้แม่นว่าน้อยดีแล้วเด้ที่โตจะไปเฮ็ดเวียกอยู่หั่นแต่โตอย่าลืมเฮ็ดสัญญาแห่งงานกับผู้ใช้แห่งงานเด้
1: ออ้าวโตคือว่าแนวนั้นสัญญาแห่งงานเป็นหยังเป็นหยังจึงต้องเฮ็ดเพื่อหยังโตเว้าไว้ฟังแดได้บ
2: ่น้อยสัญญาแห่งงานเป็นเอกสารผูกมัดทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้แห่งงานและผู้ออกแห่งงานเมื่อได้ตกลงเส้นสัญญาแล้วแม่นมีปัญหาที่จะต้องได้ปฏิบัติตามกันที่ได้ระบุอยู่ในสัญญาใดและสำหรับผู้ที่จะไปออกแห่งงานอยู่ต่างประเทศแม่นผู้ออกแห่งงานต้องได้เฮ็ดสัญญากับบริษัทจัดหางานและผู้ใช้แห่งงานหรือนายจ้างก่อนจะออกเดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก่อนเซ็นสัญญาก็ต้องรับประกันมาตนเองมีความเข้าใจเงื่อนไขของทุกๆข้อที่ระบุไว้อยู่ในสัญญาอีกมีความเข้าใจละเอียดและเข้าใจอย่างจัดแจงเสียก่อนแล้วจึงลงมือเซ็นเพื่อรับประกันและปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของตัวเขาเองอีก
1: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจเด้อแดงที่บอกให้เฮาฮู้การเฮ็ดสัญญาแห่งงานมันดีแบบนี้เนาะและเฮาก็จะบอกต่อให้กับคนฮู้จักนำ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การกรรมบาลลาว
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดปะทะแตก

0: จ้อยตัวมั่งยังหัน
1: โอ้ยวานนี่เขาเก็บลูกปืนใหญ่อยู่ป่ายนาได้ว่าสิแกเอาเล็กเอาทองมันไปขาย
0: โอ้ยมันอันตรายได
1: ้โอ้ยเขาแกเอาเล็กเอาทองซื่อๆมันบ่เป็นอย่างตี้บ่
0: อ้าวตัวบ่ฮู้วะถ้าหากมีการเสียดสีรบกวนหรือกระทบใส่ระเบิดโดยกงมันจะระเบิดทันทีเฮ็ดให้เจ้าและคนอ้อมข้างเสียชีวิตหรือบาดเจ็บกลายเป็นคนพิการไหน
1: โอ้มันอันตรายปานนั้นพุ่นวะ
0: แม่แล้วทางที่ดีตัวควรบ่แตะต้องมันถ้าพบเห็นควรแจ้งต่ออำนาจการปกครองบ้าน
1: โอ้ตายๆๆๆถ้าบ่ดังนั้นนี่เฮาตายแน่นอนขอบใจเด้อที่เตือนสติ
2: ห้ามจับห้ามบ่ายห้ามย่ายห้ามโยนห้ามทับห้ามมั่งระเบิดที่บ่ทันแตกโดยเด็ดขาดสนับสนุนโดยคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
3: ระเบิดบ่ทันแตกทุกสนิทยังเป็นอันตรายอย่าจับอย่าบ่ายถ้ายังเสียดายชีวิตสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกซึ่งออกอากาศวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 น. 50:30 น.ทางระบบAM ขึ้นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์มื้อนี้ดำเนินรายการกอแมนเวียงทองพระก่อนคำกับพร้อมที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาเรื่องระเบิดตกค้างในลาวตั้งแต่สมัยปังสงครามแต่ปี1964หา1973และการนี้แมนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือเอิ้นย่อว่าคสกลผลิตขึ้นมาซึ่งทางนี้ก็เป็นเพื่อนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลหายของระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ประเทศเฮาที่มีผลกระทบต่อคนต่อสิ่งที่มีชีวิตและรวมทั้งการดำรงชีวิตประจำวันของคนเฮาอีกด้วยระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างในผืนแผ่นดินลาวยังสืบต่อเป็นปัญหาอันหนักหน่วงให้แก่ประชาชนลาวประดาเผ่าส่วนหลายแม่นอยู่ในเขตชนบทและสภาพแวดล้อมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัจจุบันการเข้าหาเนื้อทีดินบางเขตยังมีความยุ่งยากการขยายตัวเนื้อทีกสิกรรมยังมีข้อจำกัดบรรดาสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าถูกฆ่าตายปัญหาความบ่ปลอดภัยยังสืบต่อมีความเสี่ยงสูงการจะตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนามีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อจำเป็นต้องได้เก็บกู้ระเบิดที่บ่ทันแตกออกก่อนบรรดาเนื้อทีกสิกรรมที่มีทาแห่งบ่งซ่อนถูกปล่อยปะให้เป็นดินเปราะบางเพราะเป็นเขตเนื้อทีเสี่ยงจากระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวในป่างสงครามพาให้ลุดพรทายแห้งของความอุดมสมบูรณ์ลงในเขตชนบทท่านผู้ฟังที่หักแพงระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวนี่มันมาจากใส่ซึ่งมันมาจากสงครามฮุกฮานอินโดจีนในปี1964หา1973ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงแต่9ปีเท่านั้นจากสงครามมีระเบิดจากทั้งอากาศและภาคพื้นดินได้ถกเทใส่ประเทศลาวประมาณ3ล้านต้นในนั้น70ส่วนน้อยมันได้แตกไปแล้วและอีก30ส่วนน้อยยังบ่ทันแตกและมันยังย่างยายอยู่ทั่วทุกบนอยู่ผืนแผ่นดินแห่งนี้ในนั้นเนื้อที่ผลกระทบแม่น 87,000 กิโลตามแมตรและระเบิดบ่ทันแตกตกค้างอยู่ทั้งนาดินและใต้ดินถึงสงครามได้สิ้นสุดลงเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วแต่ว่าระเบิดบ่ทันแตกเหล่านี้ผัดบ่ได้เสื่อมคุณภาพการทำลายล้างไปน้ำกันเวลาเลย ดังที่ประชาชนเข้าใจมันยังมีอนุภาพทำลายล่างสูงอยู่คือเก่าขอเพียงแต่มีแนวกระทบใส่เท่านั้นมันก็จะแตกขึ้นและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมันท่านผู้ฟังเรียกแพงระเบิดบนทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวมีหลายสนิทหลายประเภทเซนบอมบีลูกปืนโคกลูกปืนใหญ่ระเบิดมือมินหรือระเบิดฝังดินและบอมใหญ่เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากระเบิดบนทันแตกเวลาประชาชนไปโซกอยู่หากินทำการผลิตก็ต้องได้ระมัดระวังเส้นก้อนการดังไฟให้พูนดินขึ้นสูงอย่างหน่อย20ซันติเมตรห้ามทับระเบิดหรือเบิ่งคนทับระเบิดการขุดดินควรขุดอย่างระมัดระวังใส่ส่วนขุดและห้ามลิ่นระเบิดอย่างเด็ดขาดหากท่านพบเห็นระเบิดห้ามจับห้ามอยู่ใกล้ห้ามใหญ่และให้รายงานอำนาจการปกครองท้องถิ่นโทรศัพท์หมายเลข1603อันนั้นก็แม่นโทรศัพท์สายด่วนอะไรตอนนี้พวกเขาจะให้ทานมาฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนแล้วจึงมาฟังต่อ

นี่แมนความเป็นม้าของระเบิดบทันแตกที่ตกข้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระเบิดที่บทันแตกตกข้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาจากสงครามอินโดจีนแต่ปี1964หาปี1973ระเบิดประมาณ3ล้านต้นถิ่มลงใส่แผ่นดินลาวในนั้น30ส่วนห้อยยังบทันแตกเนื้อที่ผลกระทบแมน 87,000 กิโลตัมเมตรระเบิดบทันแตกตกข้างอยู่ทั้งหน้าดินและใต้ดิน

ครือป้องกันการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากระเบิดบ่อนั้นแตกเฮาควรเฮ็ดดังนี้ก่อนดังไฟให้คุ้นดินขึ้นให้สูงอย่างน้อย20ซมห้ามมากระเบิดหรือเบิ่งคนมากระเบิดการขุดดินควรขุดอย่างระมัดระวังให้ใส่ส่วนบ่ควรใส่จกห้ามดินระเบิดอย่างเด็ดขาดถ้าพบเห็นระเบิดห้ามจับห้ามอยู่ใกล้ห้ามย้ายและให้รายงานอำนาจการปกครองท้องถิ่นหรือโทร1603อย่าลืม1603 1603

ระวังระวังระเบิดประทัดแตกทุกประเภทเป็นอันตรายแก่ชีวิตบอมบี้ระเบิดมือลูกปืนขบและลูกปืนใหญ่มิ่นระเบิดฝังดินบ่มใหญ่ถ้าพบเห็นระเบิดห้ามจับห้ามอยู่ใกล้ห้ามย้ายและให้รายงานอำนาจการปกครองท้องถิ่นหรือโทร1603อย่าลืม1603 1603

เมื่อเห็นระเบิดบุทันแตกถูกคังเขาต้องรายงานหาภัยต้องรายงานองค์การที่เหตุเวียกเกี่ยวกับการสำรวจและเก็บกู้ระเบิดบุทันแตกอำนาจการปกครองท้องถิ่นหรือโทร1603รายงานครูอาจารย์รายงานพ่อแม่รายงานนายบ้านและรายงานพนักงานที่เกี่ยวข้อง

0: ระเบิดบ่ทันแตกบ่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลายังสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมัน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ขณะนี้ท่านกำลังที่ตามหับฟังรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกก็ได้หับฟังเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วท่านผู้ฟังที่หักแพงระเบิดที่บ่ทันแตกที่ยังตกค้างอยู่ดินแดนลาวตั้งแต่ปางสงครามอินโดจีนในปี1964หา1973ตั้งแต่เหนือถึงใต้แม่นมีหลายชนิดหลายประเภทเช่นระเบิดมือมินลูกปืนใหญ่ลูกปืนคกบอมใหญ่และบอมบี้ระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างในลาวทุกประเภทล้นแล้วแต่มีผลกระทบต่อชีวิตและมีผลกระทบต่อการทำมาหากินในชีวิตประจำวันของประชาชนดังนั้นพี่น้องประชาชนลาวประดาเผ่าที่เข้าไปเก็บผักหักหนอหาหลัวหาฟืนหาอาหารการกินในป่าในดงห้วยน้ำลำเซและเหตุการณ์ผลิตกสิกรรมเห็ดไห่เห็ดห้วยเห็ดสวนควรระมัดระวังเพื่อป้องกันตัวเองจากอุบัติเหตุของระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างในลาวโดยเฉพาะการดังไฟการขุดดินการทางป่าการเสียหญ้าและอื่นๆต้องได้ระมัดระวังถ้าตนเองมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตเวลาทำการผลิตกสิกรรมการซอกอยู่หากินตามธรรมชาติก็จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุระเบิดบ่ทันแตกหากทานพบเห็นระเบิดบ่ทันแตกทุกครั้งต้องได้รายงานองค์การที่เฮ็ดเวียกการสำรวจและกวดกู้ระเบิดบ่ทันแตกหรืออำนาจการปกครองท้องถิ่นจะโทรศัพท์ไปก็ได้1603 1603คือดังที่เสนอไปวังกีนี่แล้วว่าระเบิดบ่ทันแตกทุกประเภทล้วนแต่เป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นบอมบี้ลูกปืนคกลูกปืนใหญ่ระเบิดมือมินหรือระเบิดฝังดินบอมใหญ่ทั้งหมดนั้นมันบ่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลาดังที่หลายคนเข้าใจเป็นแต่อย่างใดมันยังเป็นอันตรายให้แหงคุ้มคู่การดำรงชีวิตการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศเฮามันสามารถแตกและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมันและสามารถฆ่าชีวิตคนเฮาได้ตลอดเวลาดังนั้นพวกเฮาจงมีสติระวังตัวอยู่เสมออย่าให้ตกเป็นผู้ถือเคราะห์ให้ย้อนอุบัติเหตุจากระเบิดบ่ทันแตกโตไปอีก
3: น้อยๆๆมานี่แม่มานี่แม
4: ่มีหยังบ่กี้
3: มาเบิ่งนี่แม่ตัวว่านัวอีหยังนี่ม้วนๆที่พ่นขึ้นมาจากหน้าดินหั่น
4: โอ้พอดีแหละถ้าออกไปลิ่นมักบานย้อนทับกันเนาะ
5: หยุดหยุดก็โตจะเฮ็ดหยังหั่น
3: ก็สิเอานัวอันนี้ไปลิ่น
5: ตัวฮู้บ่นี่แม่นระเบิดบ่ทันแตกได๋สิเอาไปลิ่นเฮ็ดหยังมันอันตรายได๋
4: อันตรายแนวใด
5: เฮาได้ยินวิทยุเพิ่นโฆษณาว่าถ้ามันแตกจะเฮ็ดให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได๋เฮาบ่ควรจับบ่ควรปล่อยถ้าพบเห็นควรรายงานให้ผู้ใหญ่ฮู้
4: ถ้าเป็นจังซั่นเฮาบ่ลิ่นเนาะย่านตายตัวว่าบ
3: ่เออคั่นซั่นเฮาไปบอกผู้ใหญ่เนาะ
4: ไป
6: ๆท่านฮู้บ่ว่าระเบิดทุกประเภทเป็นอันตรายถึงชีวิตและกลายเป็นคนพิการได้ในสัววินาทีทุกครั้งควรมีสติเมื่อพบเห็นควรแนะนำลูกหลานให้ห่างไกลจากระเบิดที่บ่ทันแตกเวลาพบเห็นควรแจ้งต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรืออำนาจการปกครองบ้านก็เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากระเบิดที่บ่ทันแตกสนับสนุนโดยคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
2: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างมาแต่ปางสงครามอินโดจีนโดยเฉพาะสงครามฮุกฮานลาวในปี1964หา1973นั้นตามการคาดคะเนเฉพาะระเบิดที่ถิ่มใส่ลาวมีประมาณ3ล้านต้นมันยังตกยังใหญ่ไปทั่วทุกย่อมหญ้าภูผาป่าดงห้วยน้ำลำเซโดยเฉพาะแม่นบรรดาแขวงที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเป็นต้น แขวงพงศลีหลวงน้ำทาหัวพันเสียงขวางหลวงพระบางคำมวลสวรรณเขตจำปาสักสารวันอัตตปือเซโกงและแขวงอื่นๆอีกถึงระเบิดเหล่านั้นจะเปลี่ยนสีสันหูมหางลักษณะไปตามกาลเวลาก็ตามแต่มันบ่ได้เสื่อมคุณภาพในการทำลายล่างไปนำซึ่งแต่ละปียังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเหตุให้ประชาชนบางคนเสียชีวิตบางคนก็กลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตย้อนการผลิตกสิกรรมการซอกอยู่หากินย้อนความหูเท่าบ่ถึงการของคนเฮานอกจากนั้นมันยังเป็นสิ่งกีดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวและเศรษฐกิจแห่งชาติเติมอีกอะไรตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเขาเติม

0: พ่อสอนเอ้ยมันสวยละไดปานใดเฮาสิขึ้นมื้อแตงกิน
1: ซ้ำกล้ามัดนี่ก่อนเออเจ้าขึ้นมื้อดั่งไฟต้มส้มพอเด้อ
0: คันสั้นเจ้าออกกับไฟมาให้ข่อยแดข่อยสิขึ้นมื้อดั่งไฟอยู่ข้างเถียงก่อน
1: นี่แม่สอนเจ้าจะดั่งไฟอยู่พื้นดินทั่วทีปใดข่อยไปประชุมอยู่วัดคืนนี้ทางพนักงานเพิ่นมาแนะนําว่าอยู่บ้านเฮายังมีระเบิดตกค้างแต่ปางสงครามอยู่หลายแห่งอิงตามการเก็บกรรมสถิติแต่ปี2008หา2017มีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตย้อนระเบิดบ่ทันแตกเฉลี่ย50คนต่อปีสาเหตุมันเกิดมาจากการผลิตกสิกรรมดังไฟทับม่างทำลายลิ่นระเบิดตัดหญ้าและม่างบอมบี้ฉะนั้นถ้าเจ้าจะดังไฟใส่พื้นดินก็ต้องคุ้นดินให้สูงขึ้นจากหน้าดินหรือจะไปดังไฟใส่บอนที่มีพลานหิน
0: โอ้แมนวะคันสั้นข่อยสิเฮ็ดตามคำแนะนำของเพิ่นเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: ทุกครั้งควรมีสติเพื่อความปลอดภัยของท่านเองเพื่อหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุดังกล่าวสนับสนุนโดยคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
0: ระเบิดบ่ทันแตกบ่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลายังสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมัน
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเวียกงานการโฆษณาให้ความรู้ในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นซึ่งเขาเจ้าเข้าใจว่าตนเองเกิดมาในดินแดนที่แสนสงบและอุดมสมบูรณ์แต่ตัวจริงแล้วดินแดนแห่งนี้ยังเสื่องซ่อนเอามัจจุราชแห่งความตายความอันตรายให้แห่งทุกข์ระทมคมคืนจากเศษเหลือของสงครามนั่นก็คือระเบิดบ่ทันแตกไว้เป็นจำนวนมหาศาลดังนั้นเวียกงานโฆษณาศึกษาชุมชนควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษการโฆษณาศึกษาชุมชนเป็นเวียกปลายแหลมในการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลหายของระเบิดที่บ่ทันแตกให้ประชาชนโดยเฉพาะแม่นผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นรับรู้เข้าใจผลหายของระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวเพื่อจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตให้โลดพ้นจากอุบัติเหตุย้อนระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างนี้ล้วนแต่มาจากสงครามอินโดจีนในปี1964หา1973มันมีหลายประเภทเช่นระเบิดมือมินลูกปืนใหญ่ลูกปืนขกบอมบี้บอมใหญ่ซึ่งทั้งหมดเหล่านั้นมันบ่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลาดังที่หลายคนเข้าใจแต่ยังใดเลยมันยังเป็นภัยอันตรายห้ายแหงคมคู่การดำรงชีวิตก็คือการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศเฮามันยังสามารถแตกและทำลายทุกสิ่งอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมันและมันยังสามารถฆ่าชีวิตคนเฮาได้ตลอดเวลา
0: พ่อสอนเอ้ยมันสวยละไดปานใดเฮาสิขึ้นมื้อแตงกิน
1: ซ้ำกล้ามัดนี่ก่อนเออเจ้าขึ้นมื้อดั่งไฟต้มส้มพอเด้อ
0: คันสั้นเจ้าออกกับไฟมาให้ข่อยแดข่อยสิขึ้นมื้อดั่งไฟอยู่ข้างเถียงก่อน
1: นี่แม่สอนเจ้าจะดั่งไฟอยู่พื้นดินทั่วทีปใดข่อยไปประชุมอยู่วัดคืนนี้ทางพนักงานเพิ่นมาแนะนําว่าอยู่บ้านเฮายังมีระเบิดตกค้างแต่ปางสงครามอยู่หลายแห่งอิงตามการเก็บกรรมสถิติแต่ปี2008หา2017มีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตย้อนระเบิดบ่ทันแตกเฉลี่ย50คนต่อปีสาเหตุมันเกิดมาจากการผลิตกสิกรรมดังไฟทับม่างทำลายลิ่นระเบิดตัดหญ้าและม่างบอมบี้ฉะนั้นถ้าเจ้าจะดั่งไฟใส่พื้นดินก็ต้องคุ้นดินให้สูงขึ้นจากหน้าดินหรือจะไปดั่งไฟใส่บอนที่มีพลานหิน
0: โอ้แมนวะคันสั้นข่อยสิเฮ็ดตามคำแนะนำของเพิ่นเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: ทุกครั้งควรมีสติเพื่อความปลอดภัยของท่านเองเพื่อหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุดังกล่าวสนับสนุนโดยคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
3: มาฮอดนี้เวลาทางรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกก็ใกล้จะหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบใจกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ตามรับฟังมาโดยตลอดขอให้ท่านเข้าใจว่าระเบิดที่บ่ทันแตกทุกสนิทล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายอย่าจับอย่าบ่ายถ้าหากท่านยังเสียดายชีวิตอันมีค่าของท่านมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการ เวียงทองพระก่อนคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขออวยพรให้ท่านจงปลอดภัยจากปัญหาอุบัติเหตุทั้งปวงสบายดี

0: ท่านไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป
1: ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

บ่อนได้ยากสนุมบุกบ่อนได้ถูกสนุมพันพาเมื่อได้ซาตรงการสนุมคานอาสาสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนสนุมซึ่งออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 10:30 ต้นไปจนฮอด 11:00 กับผู้ดำเนินรายการในสมองนี่ที่ปสรองสราชหรือในน้องแสงสว่างสนทนาแลกเปลี่ยนกับบรรทานภาคเศร้าหลายๆท่านอยู่น้ำครอบครัวอยู่น้ำพีน้ำน้องแบบมีบรรยากาศหรือว่าท่านใดที่กำลังสืบต่อภารกิจยังบ่ทันได้พักผ่อนเหื่อเนื่องในวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้เนาะหมู่พักเฮาก็บ่ได้พักบ่เป็นหยังท่านผู้ฟังเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่โดยเฉพาะแล้วเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเนาะในยุคปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้ประจำการได้กายมาก็เห็นเพิ่นเนาะจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอยู่ทั้งเว้นทั้งคืนท่านผู้ฟังผัดเปลี่ยนกันบ่ว่าจะเป็นที่ตั้งศูนย์กลางเนาะนี่แล้ว อยู่ทางเขตเหียบตามสายแดนเราก็ส่งกำลังใจให้เด้อไอ้น้องพนักงานทหารตำรวจขอพวกเฮาวอมไปถึงทีมงานแพทย์หมอหรือว่าผู้ที่เพิ่นรักษาความปลอดภัยเนาะทีมงานอาสาสมัครกู้ภัยแน่แต่เหนือตลอดฮอดใต้ในระยะนี้นี่หรือว่าหัวลมออกว้อยวอยใดๆท่านผู้ฟังเนาะทางเหนือเฮานี่ก็ถือว่าเย็นเลยได้ในตอนเช้ายามค่ำยามแลงนี่เพิ่นก็ว่ามีหมอกแล้วเนาะในปัจจุบันนี่ฉะนั้นแล้วสภาพโดยรวมในยุคปัจจุบันเนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ขอพวกเฮานี่ก็ถือว่าอากาศนี่เย็นในตอนเช้าเห็นหัวลมออกเลยได้คำมานี่ก็ถือว่าอากาศนี่คำไหวเนาะยามนี้ฉะนั้นแล้วท่านใดที่มีเกณฑ์เดินทางท่านใดที่เอิ้นว่ามีแผนเนาะที่อยากเดินทางไปหลินทางใดเนาะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในระยะนี้รักษาสุขภาพของท่านด้วยอากาศมีการเปลี่ยนแปลงในตลอดเวลาท่านผู้ฟังเนาะเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการขอบอกเฮาฉะนั้นท่านใดที่ฟังรายการอยู่อย่าลืมหมุนคลื่นมาที่ระบบ AM 567 GHz หรือทางคลื่นสั่น1,630 กิโลเฮิรตซ์เนาะในระยะนี้30นาทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกระบวนการของคนหุ่นหนุ่มเขาบอกเฮาอีก1 2ทางหับฟังผ่านระบบเรดิโอการ์เด้นท่านผู้ฟังในปัจจุบันบวชทานจะหับฟังอยู่แห่งหนใดบวชจะเป็นทั้งภายในและต่างประเทศทักทายโอลมสบายดีเนาะมีรายการอยู่ทั้งต่างแดนในเด้อเพิ่นก็ติดตามรายการของพวกเฮาอยู่เป็นประจำเป็นประจำแล้วก็พี่น้องเฮาชาวค้าขายเด้อเพิ่นก็ติดตามหับฟังเช่นเดียวกันรวมไปถึงท่านใดที่กำลังเฮ็ดเวียกเนาะบ่ว่าจะเป็นนั่นทางหั่นสำแป้งหรือว่าหั่นเสริมความงามเนาะแต่ละบ้อนแต่ละจุดที่เพิ่นก็ติดตามรับฟังอยู่แล้วก็ทีมงานของพวกเฮาได้ขับรถอยู่เพิ่นก็ว่าติดตามรับฟังอยู่เช่นเดียวกันเป็นกำลังใจให้แน่นอนแล้วว่าในระยะนี้พวกเฮาก็จะมีเวียกงานสนุมเนาะแลกเปลี่ยนกับประธานขบวนการของคนหุ่นหนุ่มบ่ว่าจะเป็นเว้าถึงเวียกงานวิเศษเฉพาะบ่ว่าจะนำเอาพนักงานหนุ่มน้อยลงขอสังหักฐานบ่เนาะเพื่อยังยกระดับความหูความสามารถหรือว่านำไปซอยเหลือเนาะหักฐานท้องถิ่นในเรื่องของเวียกงานวิเศษเฉพาะนี่ในแต่ละระยะความไปถึงการเคลื่อนไหวของคณะนำของพวกเฮาเนาะก็จะแจ้งข่าวหรือว่าอโลโปข่าวให้บรรดาท่านได้รับฟังกันแต่ว่าต้นรายการนี้จะมอบเพียงมวลให้บรรดาการได้รับฟังกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ันผู้ฟังที่หักแพงกับเขามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเพื่อนสนุมกันอยู่ติดตามหักฟังผ่านระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์หรือทางขึ้นสัน 1630 กิโลเฮิรตซ์อยู่ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวขปกเฮาในระยะนี้แน่นอนแล้วเนาะเว้าถึงบรรยากาศท่านผู้ฟังก้าวเข้าสู่ท้ายปีเด้อแต่พวกเฮากันยังนอนอยู่ในเดือนตุลากันอยู่เนาะหาก็ผ่านพ้นไปก็เป็นบรรยากาศนะการเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติในปีนี้นอกจากนั้นแล้วบรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าคึกคืนหลานน้อยอนุชนเยาวชนสาวหนุ่มก็ปกเฮานี่แต่ละสถาบันนอกการเรียนการสอนก็มีบรรยากาศอบอุ่นมีความหักแพงสามัคคีพอมาอย่างน้องๆเฮานี่เพิ่นก็โอ้ยตื่นเต้นในแต่ละปีได้จะมีการอวยพรให้เอื้อยครูอ้ายครูเนาะหรือว่าป้าครูพ่อครูแม่ครูอันนี้นี่ก็ดูว่ามีบรรยากาศในขอบเขตตัวประเทศอบอุ่นจิตใจหลายท่านผู้ฟังและนอกจากนี้แล้วนี่ก็ยังมีโอกาสได้มีการถามเนาะบรรดาอาจารย์ผู้ที่สิทธิ์สอนลูกศิษย์นี่แต่ละบ่อนนี่เป็นได้ใดในบรรยากาศโดยรวมแล้วนี่ครูอาจารย์ก็มีความปิติสมสื่นเนาะดีใจที่ลูกหลานของพวกเฮานี่รู้สึกว่ามีความหาวหาญมีความกระตือรือร้นในการที่อยากประกอบส่วนเนาะทุกๆกิจกรรมของโรงเรียนได้จัดขึ้นบ่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ปิ่นอ้อมสำคัญต่างๆเนื่องในวันครูในปีนี้นี่หลายครูอาจารย์นี่เพิ่นก็รู้สึกว่าดีใจเนาะที่ลูกศิษย์นี่ได้มาอวยพรนะได้เอาของขวัญมามอบให้แทนความรู้สึกแทนใจทานผู้ฝากเนาะบรรยากาศโดยรวมและหลานน้อยเยาวชนก็ได้มีการแสดงได้ในปีนี้เนาะบ่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปะวรรณคดีการอ่านกับก้อนหรือว่าการแสดงละครถึงเวทีนี่เพื่อหยังเพื่อเป็นที่ระลึกการฮู้บุญคุณเนาะของครูอาจารย์เฮาในปีนี้แล้วนอกจากเว้าถึงวันสำคัญต่างๆเนาะของพรรคของชาติโดยเฉพาะนี้วันครูแห่งชาติหากผ่านพ้นไปก็ยังเว้าถึงเวียกงานขององค์การจัดตั้งมหาชนของพวกเฮาในยุคปัจจุบันนี่ท่านผู้ฟังเพราะว่าองค์การจัดตั้งมหาชนนี่ก็กะเกียมประเมินได้เนาะประเมินการเคลื่อนไหวประจำปี2016บ่ว่าจะเป็นองค์การกรรมบ้านบ่ว่าจะเป็นองค์การแม่ยิ่งหรือว่าองค์การสาวหนุ่มท่านผู้ฟังในหันนี้แม่นหน่วยหักฐานสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวเนาะที่ปิ่นอ้อมเพิ่นก็ได้มีการกะเกียมบั่นประเมิน4บุคจำปี2016นี่ในหันก็มีลายหน่วยหักฐานที่ได้จะตั้งปฏิบัติแล้วบ่ว่าจะเป็นขันศูนย์กลางบ่ว่าจะเป็นขันหักฐานท้องถิ่นในหันนี่แม่นเว้าถึงว่าปีนึงเขาต้องได้มีการประเมินเนาะประเมินขันหน่วยประเมินขันบุคคลเพื่อสำรวจกวดกาในเรื่องของการเคลื่อนไหวการจะตั้งปฏิบัติแล้วก็ประเมินว่าเฮานี่ปีนี้ได้บ่เนาะมาตรฐานเงื่อนไขทั้ง4ด้านฉะนั้นแล้วขอแข่งขัน4บุคนี่จึงเป็นมาตรฐานเงื่อนไขให้แก่บรรดาหน่วยต้องลุให้ได้เนาะ90ส่วนห้อยขึ้นไปจึงได้หน่วย4บุคที่เข้มแข็งและกลายเป็นบุคคลแบบอย่างได้หับใบยั่งยืนใบย่องย่อเนาะจากองค์การจัดตั้งที่ขึ้นกับตนท่านผู้ฟังในหันก็จะมีบุคทางด้านแนวคิดบุคทางด้านเวียกงานการจัดตั้งบุคทางด้านฝึกฝนล้อล้อมศึกษาหำเฮียนบุคทางด้านวิชาชีพสาวิเหตุงานทำเนาะอันนี้นี่เป็น4ด้านจะต้องได้บรรลุให้ได้บรรดาหน่วยหรือว่ากระตกบุคคลเองเนาะที่เป็นคนหุ้นนมหุ้นใหม่แต่ยังนอนอยู่ในสมาชิกองค์การจัดตั้งมหาชนจะต้องได้มีการบุกบืนตนเองมีการพัฒนาตนเองอย่างหอบด้านให้กลายเป็นแบบอย่างที่ดีของหมู่คณะให้กลายเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวก็คือสังคมนะท่านผู้ฟังก็เห็นได้ว่าหลายหน่วยนี่ได้มีผลสำเร็จทุกๆบาทก้าวในการเคลื่อนไหวแต่ละระยะเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขบวนการที่ทางรายการกบกเฮาแลกเปลี่ยนกับประธานบัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเพราะเป็นมวลจากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพงวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย

ทำผู้ฟันที่หักแพงกับเขามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเพื่อนสนุกกันอยู่ถือว่าในระยะนี้เราก็เป็นมวลถ่ายของสมองกันแล้วแต่นี่น้องก็จะหยิบยกเอาข่าวข่าวที่สำคัญมาฝากมาต้อนโดยเฉพาะว่าถึงการเคลื่อนไหวของคณะนำคณะพักนอสุนกลางสนุมประชาชนปฏิราวขบกเฮาในท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นทานผู้ฟังเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพของวันที่7ตุลา2026ที่ผ่านมาทานทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพักเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิวัติลาวได้นำพาคณะผู้แทนสาวหนุ่มลาวนอกเขาเยี่ยมคำนับพนาทานสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเตโจฮุนเซนประธานพรรคประชาชนกัมพูเจียและประธานวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูเจียโอกาสดังกล่าวพนาทานสมเด็จเตโจฮุนเซนได้แสดงความต้อนรับอันอบอุ่นต่อคณะผู้แทนสาวหนุ่มลาวพร้อมทั้งได้แสดงความย่องยอสมเซยต่อผลงานของรัฐบาลลาวในการพัฒนาประเทศชาติในระยะที่ผ่านมาและได้สมเซยอย่างยิ่งนอต่อบทบันทึกการหว่ำมือก็คือ MOU ที่ศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและศูนย์กลางสาวหนุ่มพรรคประชาชนกัมพูเจียได้ลงนามหว่ำกันในระยะที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเฮ็ดเวียกหว่ำกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดียวกันนี้ท่านทองลีศรีสุริตได้แสดงความขอบใจอย่างสูงนออันยังสูงต่อพนักทานสมเด็จเตโจฮุนเซนที่ได้สละเวลาอันมีคุณค่าให้เกียรติต้อนรับและโอลมในเทือนี้นอกนั้นยังได้ตีราคาสูงนอต่อการเขาพบครั้งนี้เพราะว่าบ่เพียงแต่เป็นการเขาเยี่ยมคำนับเท่านั้นแต่เป็นโอกาสอันมีคุณค่าที่สุดของคนหุ่นนมที่ได้รับฟังบทเรียนประสบการณ์และทิศสีนำจากผู้นำหุ่นก่อนผู้ที่ได้อุทิศตนให้แก่ประเทศชาติและการสางสายพัวพันอันดีงามระหว่างสองประเทศในตอนท้ายท่านทองลีศรีสุริตก็ได้แสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งและยั่งยืนว่าคนหุ่นนมจะสืบต่อหรือว่าจะบ่เพียงแต่จดจำมิตรภาพที่สวยงามเท่านั้นแต่จะห่วมกันสางให้เป็นมิตรภาพลาวกัมพูเจียกลายเป็นมรดกและหมากผลตัวจริงที่ยืนยงตลอดไปเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่สำคัญเนาะของการนำหุ่นนมขบกเฮาที่ได้เคลื่อนไหวอยู่ที่ต่างประเทศก็คือประเทศกัมพูเจียท่านผู้ฟังฉะนั้นมาฮอดนี้ท้ายสมองกันแล้วขอขอบใจมายังผู้ให้การสนับสนุนบ่ว่าจะเป็นกรมสมสนหนุ่มลาวศูนย์กลางสนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวห่วมกับสถานนี่วิทยุก็จะเสียงสัตว์ลาวแล้วขอขอบใจมายังมิตรรายการทุกท่านให้เกียรติติดตามหาฟังรายการแต่ต้นจนฮอดท้ายสมงนี่สำหรับสมงนี้ละคมลมไปก่อนพบพ่อกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: หนึ่งนาทีมีคาล่ำสูงกลัวนินเผ็ด7วันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

0: กี่เอ้ย
1: เป็นยังพ
0: ่อปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: อุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกพ่อเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบริจาคเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดหั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได
1: ้แม่นแนวนั้นบ่พออ
0: ืมแม่นแนวนั้นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแฮงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมื้อมันก็ตายไปจากทางกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลิกเห็นมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ืมดีหลายลูกพ่อกับแม่สมเซยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

นี่ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้ให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 37 MHz และระบบ AM 567 kHz

สบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ้อกันกับโคศกปีในรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ้อกันเป็นประจำสำหรับเวลา 11:00 ถึงเวลา 12:00 ของทุกๆมื้อระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์แม่นมาพบพ้อกับมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านส่วนว่าระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แม่นจะถ่ายทอดต่อเฉพาะวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์เท่านั้นขอศกบีมาทักทายสบายดีมิตรรายการทุกท่านที่ได้ให้เกียรติรับฟังบ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลหวังว่ามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้รับฟังจะมีความสุขความเบิกบานมนต์ซื่นสัญญาณแจ้งฟังชัดเจนสำหรับรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเฮาขอศกบีมามื้อนี้ดำเนินรายการให้กับมิตรรายการได้รับฟัง1ชั่วโมงของทางรายการนี้ค่ะคิดฮอดคิดถึงมิตรรายการเฮาเมื่อทุกคนหั่นแหละเนาะเสาร์อาทิตย์นี้เฮาจะบ่ได้ออนไลน์ใส่นําไม้เนาะมิตรรายการจะฮู้ดีคันว่าปกติพฤหัสศุกร์นี่ออนไลน์นําไม้กันประจำเนาะออกอากาศ2ระบบทาง FM AM พร้อมกันแต่สำหรับมื้อนี้นี่มิตรรายการยังสามารถติดตามทางระบบออนไลน์ได้อยู่เด้อเป็นเท่าใดแน่น้องๆหากก็ผ่านมาเนาะสำหรับวันครูแห่งชาติวันที่7เดือนตุลาเป็นมื้อผักเนาะของครูอาจารย์แน่นอนครูอาจารย์ผักน้องๆ นักเรียนก็ต้องได้ผักน้ำกันหลายคนนี่ก็ได้เอาลูกไปเวียกนำได้บางวันที่7ผ่านมาเป็นวันพุธมื้อเข้าลาเข้าการปกติเนาะถึงเฮียนสิผักกะยาอาสิเวียกงานอื่นก็ยังขับเคลื่อนเวียกงานกันเป็นปกติอยู่มีรายการเฮาที่เป็นน้องๆนักเรียนเด๋เป็นเท่าใดเฉลิมฉลองกิจกรรมวันครูแห่งชาติอวยพรครูอาจารย์มวนอยู่บ่ปีนี้เพราะว่าวันครูแต่ละปีก็เป็นวันที่แสดงถึงความฮู้บุญคุณของครูอาจารย์ไผได้เอาของขวัญยังให้ครูอาจารย์ของตัวเองเด๋ให้ของขวัญให้คำอวยพรดีๆขอบอกขอบใจที่สิทธิ์สอนพวกเฮาเบิ่งแยงพวกเฮาเว้าได้เลยเด้เป็นแม่ผู้ที่สองเป็นแม่พิมพ์ของชาติเพราะว่าลองมาคืดคืนนี่จันฮอดสุกเฮาอยู่โรงเรียนได้พักผ่อนเสาร์อาทิตย์อยู่เฮือนซานกับพ่อแม่รักๆแล้ว1มื้อนี่ใช้เวลากับครัวซานอยู่โรงเรียนกับหมู่เพื่อนหลายก็อยู่กับพ่อกับแม่กับคนในเฮือนอีกได้บางคนเสาร์อาทิตย์ได้พักปอกับบ่ได้พักได้บางคนบางน้องๆก็ยังไปโรงเรียนเรียนเพิ่มอยู่คือเก่าอันนี้แหละเนาะเว้าได้เลยว่าเป็นแม่ผู้ที่สองเป็นแม่พิมพ์ของชาติพวกเฮามื้อนี้ถึงจะก่ายวันครูมาแล้วก็ตามเปิดเพลงระลึกถึงบรรดาครูอาจารย์แสดงถึงความฮู้บุญคุณน้ำกันท่านผู้ฟัง

พามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านกับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ่อกันทางระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทักทายมิตรรายการทุกท่านเลยเนาะทีให้เกียรติรับฟังและก็รับชมอยู่ในขณะนี้หลายท่านที่ได้รับฟังอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หวังว่าจะฟังแจ้งสัญญาณจะไปฮอดไปถึงเนาะทุกท่านเนาะส่วนต่างแขวงรับฟังซองทางใดแล้วสัญญาณแจ้งดีอย่าลืมบอกกันในเด้อสำหรับน้องๆ นักเรียนสกเรียนนี่หาก่อก้าวเข้าสู่เดือนที่2ของการเปิดสกเฮียนเนาะหวังว่าผู้ที่อยู่ในวัยเฮียนยังคงเอาใจใส่ห่าวหันในการศึกษาหำเฮียนกันอยู่เนาะสำหรับโรงเฮียนใดที่ได้เปิดการเฮียนการสอนก็ขอให้น้องๆได้ตั้งใจเพราะอาจยังมีบางโรงเฮียนที่อยู่ต่างแขวงที่เป็นแขวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมขอให้น้องๆและครูอาจารย์สู้ฟาวลิงฟาวให้ทันโรงเรียนอื่นไวๆเนาะเป็นกำลังใจให้ตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศกันเนาะท่านผู้ฟังเอา2เพลงมอบให้เมื่อทุกคนฟังอยู่ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกอาชีพเวียกงาน

0: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักกันแล้วเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
0: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งนึงส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892021-212-892

มิดรายการตอนหับกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงสำหรับอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นอนในระยะผ่านมาเฮาพบเห็นรถจักรไฟฟ้าที่จอดไว้อยู่ตามแคมป์ทางถนนหนทางแต่ละจุดเป็นรถไฟฟ้าแบบสแกน QR code จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันนอขี่ไปฮอดใส่ก็แล้วแต่มีจุดประสงค์อยากจอดใส่ก็จอดพบเห็นว่าจอดสะสายน้องจอดโบถึกบอนบางคนตั้งพาโลติบอกเอารถของเขาเจ้าไปทิ่มลงห้องน้ำก็มีเอาไปจอดไว้อยู่ป่าอยู่ดงก็มีสภาพเปเพก็มีฉะนั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเพิ่นก็จึงได้จัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอาไปเก็บเด้ไปเก็บไว้เพราะว่ารถไฟฟ้าเนาะก่อนหน้านี้ออกมาเป็นคันสีเขียวเนาะออกมาจอดไว้ให้ขี่หันก็แม่นยังบ่ได้รับอนุญาตถึกระเบียบการเทื่อเพิ่นก็เก็บคืนแล้วมาบัดนี้เป็นสีคือสีน้ำมะเกี้ยงสีน้ำมากกันนะท่านผู้ฟังเพิ่นก็เก็บคืนอีกเนาะเพราะว่ายังบ่ทันได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วนเทื่อหรือว่าระยะนี้ไผที่พบเห็นเนาะได้เอาไปใช้บริการได้ขี่แล้วก็ขอให้จอดไว้ยังสถานที่เหมาะสมเพื่อบ่ให้กีดขวางการสัญจรเด้อทุกท่านเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรับผิดชอบแหละว่าซั่นซาซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมเนาะเอาตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกครั้งนึงเนาะท่านผู้ฟังเนาะหับฟังเพลง2เพลงจากรายการเพลงก่อนเที่ยงมอบให้ตื่ม

0: น้อย
1: ฮะ
0: ได้ยินว่ายุงเฮียนพวกเฮาสิมีการบริจาคเลือดว่ะ
1: แม่นแล้วเด้พอแต่เว้าก็เห็นรถศูนย์บริจาคเลือดมาหันเด
0: ้โอ้ข่อยก็อยากบริจาคเลือดอยู่เด้แต่ข่อยย้านเจ็บ
1: บ่เจ็บดอกตามเฮาเคยบริจาคผ่านมาก่อนบริจาคเลือดเพิ่นก็มีแบบฟอร์มสอบถามเด้ตามเงื่อนไขแมนผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิและพฤติกรรมเสี่ยงติดพยาธิทางเลือดเช่นพยาธิเอสตับอักเสบและพยาธิกลับมาโรคอื่น
0: ๆโอ้เพิ่นถามแบบนั้นว่ะ
1: แมนแต่ก็มีขอยกเว้นระยะผู้หญิงมีประจำเดือนถือพาและแม่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม
0: ่คันสั้นข่อยก็สิไปบริจาคเลือดคือกัน
1: ดีๆไปบริจาคเลือด
2: ร่วมใจบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

0: หนึ่งนาทีมีคาลัมสุ่งกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด
1: ตอนทำมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านกับข้อมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก้อนเทียงฝากข้อมูลข่าวสารไปให้มีรายการได้รับฟังน้ำกันและแน่นอนว่าความมวลความซึ้งกับขาดบ่ได้ก็ได้เอามาสลับสับเปลี่ยนให้มีรายการได้รับฟังสลับกันไปอาจจะมีเพลงซ่าแน่เพลงไว้แน่ศิลปินหญิงศิลปินชายสลับกันไปเด้อทุกท่านเด้อและสำหรับในเรื่องนี้หลายท่านก็คือสิสังเกตเห็นว่าตัวเมืองนครหลวงวิ่งซันนี่รถแออัดหลายโดยเฉพาะแล้วยามเช้าเนาะบางคนเพื่อเวลา1ชั่วโมงเลยออกเหือนแต่7โมงก็เอาใครแน่แต่ว่าบางมื้อออกเหือน 7:30 โอ้ยอยากแออัดหลายจุดหลายบอนจอดไฟแดงไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวอยู่หัน 4-5 เทื่อกว่าจะได้ไปท่านผู้ฟังบ่ธรรมดาเลยเนาะบางเขตที่เป็นเขตตลาดเขตห้องเฮียนเขตห้องหมอก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้เผื่อเวลากันแน่ในการเดินทางไปห้องเฮียนไปเวียกไปการบ่ซั่นอาจจะบ่ทันเวลาได้เนาะกะเผื่อว่าโอ้รถแออัดเผื่อจะบ่ได้เฝ้าหลายคันว่าเฝ้าขับขี่มันก็สิเกิดการซิงแซงไปมันก็สิเกิดการใส่ความไวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนาะท่านผู้ฟังเนาะฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยละกันตอนนี้มาฟังกันเติมอีก2เพลงจากทางรายการก็ซกบี้มาเปิดสุฟังเนาะ

กลับมาอยู่น้ำกันในรายการเพลงก่อนเที่ยงพอดีเป็นระยะสุดท้ายของทางรายการขอบใจมิตรรายการทุกท่านหลายๆที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการบ่ว่าจะอยู่ไกลอยู่ไกลขอขอบใจทุกคนส่งเพลงปิดท้ายรายการให้กับทุกคนได้ติดตามรับฟังน้ำกันจนกว่าจะหมดเวลาของทางรายการเนาะขอบใจทุกท่านเด้อลาก่อนแล้วมื้อนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสนอฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้คณะประจำสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลสืบต่อปฏิบัติแผนเวียกจุดสุ่มระยะ3เดือนท้ายปีนี้ที่ยังคงค้างให้มีผลสำเร็จกองประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มและการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทูตเศรษฐกิจแม่น้ำของแม่น้ำลั่นสร้างปีนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะเร่งหันรายรับเข้างบประมาณฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนองค์การการค้าโลกปรับขึ้นการคาดคะเนการเติบโตด้านการค้าสินค้าทั่วโลกปี2026ฟิลิปปินส์เกียมจะจำกัดการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ที่มีอายุบ่ถึงเกษียณต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่9ตุลานี้ท่านทงสวรรค์พรหมวิหารกรรมการกรมการมังศูนย์กลางภาคหงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศตอนหับการเขย่าคำนับของบรรดาทูตอาเซียนประจำลาวที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่ออวยพรและแสดงความสุ่มเสยในโอกาสที่ท่านทงสวรรค์พรหมวิหารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกรมการมังศูนย์กลางภาคในการเยี่ยมยามคำนับครั้งนี้ท่านยูอองโกเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำลาวในนามประธานกองประชุมเปิกสหฤอาเซียนได้ต่างหน้าบรรดาทูตอาเซียนแสดงความสมเสยอย่างจริงใจต่อทานทงสวรรค์พรหมวิหารหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกรมการมังศูนย์กลางภาคพร้อมนี้ท่านเอกอัครราชทูตได้มีคำเห็นว่าการได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสำคัญของท่านหงนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นหน้าที่อันมีเกียรติซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นอันสูงส่งที่ภาครัฐบาลและประชาชนต่อความรู้ความสามารถประสบการณ์อันกว้างขวางการอุทิศตนและบรรดาผลงานต่างๆของท่านหงนายกและประกอบส่วนสำคัญคราวในเวียกงานผักหลัดโดยเฉพาะแม้ในของเขตเวียกงานการต่างประเทศและพัวพันสากลการสนับสนุนและการเมืออย่างใกล้ชิดจากกระทรวงการต่างประเทศของลาวได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสายพันธมิตรภาพระหว่างลาวและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการเมือทางในระดับภาคพื้นและสากลในโอกาสนี้ท่านทงสวรรค์พรหมวิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อคำอวยพรและส่งเสริมอย่างจริงใจของบรรดาทูตอาเซียนประจำลาวพร้อมทั้งแสดงความขอบใจต่อบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ให้การร่วมมือและสนับสนุนลาวตลอดระยะผ่านมาพร้อมนี้ท่านทงสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความชมเชยต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานของอาเซียนของบรรดาสถานทูตอาเซียนประจำลาวภายใต้ขอบกองประชุมเปิกสหฤอาเซียนในระยะผ่านมาเพื่อส่งเสริมความรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนก็คือการเพิ่มทวีหัดแน่นการพบพันหัวมือระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและการหัวมือส่งฝ่ายกับลาวพร้อมทางยกสูงนำใจความเป็นแก่นกลางและความสามัคคีของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการหัวมือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
0: คณะประจำสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลสืบต่อปฏิบัติแผนเวียกจุดสุ่มในระยะ3เดือนท้ายปีนี้ที่ยังคงค้างให้มีผลสำเร็จรวมทั้งสืบต่อพันขยายมติว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมกับ น้ำใส้ให้เป็นแผนงานโครงการละเอียดและนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดท่านวิระวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ2026และวางทิศทางเป็นการปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส้ในกองประชุมสมัยสมัญเธอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นในระหว่างวันที่5-11ตุลานี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านในฮู้ว่าให้สืบต่อปกป้องรักษาและรับประกันได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมตามทิศทางรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายเอาใจใส่พันขยายมติว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่เกิดห้างและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส้เข้าในเวียกงานป้องกันและสกัดกั้นต้านยาเสพติดให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดสุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้ขยายตัว ยุ่งแห่งการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตามทายแห่งบ่มซ่อนของชาติเฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามทิศบองไว้มีคุณภาพและยืนยง
2: สืบต่อปกปักษาและรับประกันให้เสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบของสังคมยกสูงประสิทธิภาพคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมตามทิศทางและปกป้องเพื่อกฎหมายเอาใจใส่พัฒนาประเทศว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่เกินฐานและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมเขาได้เรียกงานป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดให้ได้รับการจัดตั้งอย่างเข้มงวดเอาใจใส่จะเก็บรายรับประมาณตามทางแห่งบ่มซ่อนตัวจริงและฐานรายรับไม่ให้ครบถ้วนคุ้มครองและปฏิบัติรายจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามกฎหมายและมีในทางการเงินอย่างเข้มงวดรับประกันให้มีแรงงบประมาณสำหรับหนี้สินภายในและต่างประเทศแน่นอนและยืนยันสืบต่อติดตามผลการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติมาที่165สปส.เกี่ยวกับการก่อสร้าง2แปลงข้างในรูปแบบใหม่และการปฏิบัติสัญญาหักเมาในแต่ละขั้นตอนเพื่อสรุปตีราคาร่วมทำแก้ไขขออนุญาตสภาพความซักซ้ำของโครงการดำเนินการก่อสร้างให้สำเร็จสามารถเก็บค่าความข้างเขาประมาณหนึ่งล้านที่โปร่งใสและสามารถประสบได้ติดตามกฎกาประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติโครงการทั้งของรัฐให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเฉพาะการชำระหนี้สินให้แก่โครงการทุนของรัฐที่สำเร็จ 100% ที่ค่าชำระมาดุลคนขั้วจัดสรรขึ้นให้โครงการสืบต่อที่เห็นว่ามีความจำเป็นสำคัญและใกล้จะสำเร็จให้ได้นำใส่โดยไว
0: ท่านวิเลวงบุตรดาคำให้ฮู้ตื่มว่าได้สืบต่อเพิ่มทวีการกวดการและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาโครงการเช่าสมรทานที่ดินของโครงการพลังงานบ่อแห่และการปลูกพืชเกษตรกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการปฏิบัติพันธะต่างๆดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดต่อหาโครงการที่บ่มีการพัฒนามีการจับจองที่ดินไว้เพื่อเก็งกำไรหรือขายต่อนำใส่บ่ถูกต้องเป้าหมายจุดประสงค์ของโครงการการอนุมัติทับซ้อนและหลายเกินความจำเป็นบ่มีบทประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่มีผลกระทบต่อที่ดินทำการผลิตของประชาชน
1: ปีนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะเร่งเก็บและหาบงบประมาณฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนจากโครงการพัฒนาที่มีมติสภาแห่งชาติรับรองในการหันเปลี่ยนที่ดินป่าไม้เป็นดินประเภทอื่นของบรรดาโครงการพัฒนาเพื่อรับประกันเฮ็ดให้เนื้อที่ป่าปกคลุมของป่าไม้กว่า 65,000 ฮอดปี2030ตามแผนการที่วางไว้ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะสมทบกับกองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและงบประมาณแหล่งอื่นๆคุ้มครองและจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนที่ได้อนุมัติจำนวน11ตึกกีบเพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลพร้อมทั้งกำหนดกลไกระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นอย่างละเอียด
3: สุ่มใส่เร่งเก็บรายหับงบประมาณที่ฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะเป็นการปลูกป่าทดแทนจากบรรดาโครงการที่มติสภาแห่งชาติทำห้องไปหันส่วนใหญ่แล้วแม่นบ่ทันได้มีการออกเงินเข้าในกองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมจังซั่นนี่แม่นพวกเขาก็จะได้สุ่มใส่เนาะเป็นเจ้าการและสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและงบประมาณแหล่งอื่นๆเนาะเพื่อว่าเก็บเข้าเพื่อว่านำใส่เม็ดเงินดังกล่าวนอกจากนั้นก็เป็นคุ้มครองจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูป่าและก็ปลูกป่าทดแทนเพื่อที่ได้อนุมัติในจำนวน11ตื้อนี้เพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นพร้อมกันนั้นแล้วแม่นพวกเขาก็ได้มีการกำหนดในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงของคะแนนการได้มีการกำหนดกลไกระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นอย่างละเอียดเนาะโดยเฉพาะแม่นคะแนนการก็คือกรมป่าไม้นี้ก็ต้องได้มีการประสานสมทบกับแผนกสิกรรมป่าไม้ของแขวงและเมืองและก็การจัดตั้งต่างๆอยู่ในขั้นท้องถิ่นนั้น
1: ท่านลินคำดวงสวรรค์ให้ฮู้ตื่มว่าในตัวนาจะสุกโยส่งเสริมอย่างแข็งแรงในการสร้างโครงการสินเชื่อกักบอนป่าไม้เพื่อคุ้มครองปกป้องรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ทั้ง3ประเภทป่าโดย3รูปแบบการร่วมมือคือการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐการร่วมมือกับภาคเอกชนเพิ่มทวีการร่วมมือกับคู่ร่วมพัฒนาในการพัฒนาคุ้มครองและปกป้องรักษาป่าไม้ตามทิศสีเขียวและยืนยง
0: วันที่6ตุลานี้ที่ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกวนซี ทานคำเพงดวงทองลาได้เข้าเยือนศาลตาตั้งต่อพระธานโซรานมิราโนวิกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกัวซี่เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสาธารณรัฐกัวซี่คนใหม่โดยมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงเวียนประเทศโอตริสในโอกาสดังกล่าวประธานโซรานมินาโซวิกได้แสดงความยินดีต้อนรับและชมเชยท่านกำแพงดวงทองล้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสาธารณรัฐกัวซี่คนใหม่และแสดงความเชื่อมั่นว่าท่านเอกอัครราชทูตจะประกอบส่วนส่งเสริมการพัวพันของมือระหว่างสองประเทศให้ขยายตัวยิ่งขึ้นในต่อหน้าโดยในโอกาสเดียวกันนี้ท่านเอกอัครราชทูตได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งต่อการยืนสานตาตั้งในครั้งนี้พร้อมนำเอาความยืดยามทำข่าวอันอบอุ่นและพรไซอัปเสิร์ตจากประธานทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศถึงประธานโซรานมิราโนวิกส์ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านเอกอัครราชทูตได้พบปะกับท่านเนวินเปริกาลิกส์ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีกัวซี่ด้านเวียกงานนโยบายการต่างประเทศและเอรบเพื่อปรึกษาหรือด้านการส่งเสริมการพัวพันการหัวมือสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันมิตรภาพระหว่างสองประเทศในระยะผ่านมาปีนี้ครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างลาวและกัวซี่ซึ่งทรงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศได้ส่งสารอวยพรซึ่งกันและกันและแสดงความมุ่งมั่นในการเสริมขยายการพัวพันหัวมือระหว่างสองประเทศให้เตกดอกออกผลยิ่งขึ้นในตัวหน้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐกัวซี่ได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่4มีนา1996ทั้งสองประเทศได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตของตนประจำแต่ละประเทศซึ่งลาวแม้นมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงเวียนประเทศโอตริสและสาธารณรัฐกัวซี่แม้นตั้งอยู่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียลาวและกัวซี่ได้ติดต่อสายพัวพันน้ำกันเป็นประจำโดยได้แลกเปลี่ยนสารอวยพรซึ่งกันและกันสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบหลายฝ่ายและอื่น
1: ๆวันที่9ตุลานี้กรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศของลาวได้จัดพิธีเปิดโครงการหัวมืออนุภาคพื้นแม่น้ำโขงแม่น้ำลั่นสร้างภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มและการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทูตเศรษฐกิจแม่น้ำโขงแม่น้ำลั่นสร้างศกปี2026-2027อย่างเป็นทางการที่แขวงหลวงพะบางโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่น้ำโขงแม่น้ำลั่นสร้างโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถเวียกงานคนคว้าให้แก่สาวหนุ่มโดยเฉพาะนักการทูตหนุ่มพร้อมทั้งส่งเสริมการฮ่มมือและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านเวียกงานการทูตเศรษฐกิจร่วมกันของสาวหนุ่มจากบรรดาประเทศสมาชิกแม่น้ำโขงแม่น้ำลั่นสร้างพิธีเปิดโครงการและกองประชุมสัมมนาครั้งนี้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะประธานโดยท่านสมบูรณ์สิหนาถหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสแม่น้ำโขงแม่น้ำลั่นสร้างของลาวและท่านจางเซอผิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำลาวที่แขวงหลวงพะบางมีบรรดาสมณกรและวิทยากรจากภาคส่วนเกี่ยวข้องคณะผู้สอบเวียกงานการทูตเศรษฐกิจคันแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวนหลายกว่า80ท่านในโอกาสนี้ท่านสมบูรณ์สิหนาถได้กล่าวเปิดกองประชุมและได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดกองประชุมครั้งนี้ที่เป็นเวทีสำคัญหนึ่งในการยกสูงขีดความสามารถและความรับรู้ให้แก่นักการทูตหนุ่มและพนักงานเกี่ยวข้องในขั้นท้องถิ่นสามารถเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเวียกงานการทูตเศรษฐกิจและบรรดาบุริมสิทธิ์ของขอบการหัวมืออนุภาคพื้นแม่น้ำโขงแม่น้ำลั่นสร้างและวิธีการนำเสนอบทโครงการเพื่อขอการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่น้ำโขงแม่น้ำลั่นสร้างนอกจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมยังได้ประกอบความเห็นและระดมแนวความคิดเข้าในการสร้างข้อแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการทูตเศรษฐกิจของเราเพื่อให้สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
0: ต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: วันที่1ตุลานี้ที่สโมสรแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจัดกองประชุมคณะกรรมการกักเกียมงานมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่8ปี2027ภายใต้การเป็นประธานของท่านคันตีศีลวงศ์สาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: ท่านคำไพศิมมาวาทหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงผู้ประจำการคณะรับผิดชอบระดับศาสตร์ได้สรุปรายงานในการกักเกียมความพร้อมงานมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่8ว่ามหอนปัจจุบันได้สำเร็จการออกขอตกลงแต่งตั้งคณะรับผิดชอบจัดงานระดับศาสตร์มติกองประชุมคณะรับผิดชอบระดับศาสตร์วาระดำเนินงานขอตกลงแต่งตั้งคณะรับผิดชอบกรรมการฝ่ายต่างๆรวมมี10กรรมการขอกำหนดจัดงานมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่8แจ้งการเชิญบรรดาแขวงนครหลวงเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่8เสนอแจ้งเกียรติยำนงถึงบรรดาแขวงนครหลวงในการส่งประเภทกีฬาเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาและได้รับการแจ้งตอบแล้ว2แขวงคือแขวงบริคำไส้และแขวงหลวงพะบางจากนั้นยังได้เสนอถึงผู้อำนวยการบริษัทเปียเล่าขอการอุปถัมภ์และสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์วัตถุอุปกรณ์หับไส้แจ้งการถึงบรรดาบุคคลนิติบุคคลนักออกแบบและบรรดาบริษัทต่างๆทั่วประเทศเพื่อประกวดแข่งขันออกแบบซัดน้ำโซและโลโก้ขอตกลงแต่งต่างพนักงานสร้างแผนทีหรือ Google Map สถานที่พักจุดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆแต่งต่างพนักงานจากศูนย์ ICT สวยเวียกองเลขาสำเร็จการก่อสร้างปรับปรุงสนามเปิดปิดจารุณีมงคลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซี่กองรายงาน
1: วันที่2ตุลานี้ที่สำนักงานคณะโฆษณาอุ้มโฮมแขวงจำปาสักท่านนางตาเฟื่องหยุงกงสุลใหญ่เวียดนามประจำ4แขวงภาคใต้ของลาวที่นครปากเซพร้อมด้วยคณะเข้าพบปะและปรึกษาลือร่วมกับท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีหัวหน้าคณะโฆษณาอุ้มโฮมแขวงจำปาสักรองประธานสมาคมมิตรภาพลาวเวียดนามแขวงจำปาสัก
5: ในการพบปะทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมกันพิจารณาหางแผนการจัดตั้งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นตลอดปี2027ซึ่งความเอาหลายคงเขตและสร้างกระบวนการอย่างฟุดฟื้นอยู่บรรดาแขวงของเวียดนามและบรรดาแขวงภาคใต้ของลาวโดยเฉพาะแม่นอยู่แขวงแกปาสากกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยแถลงข่าวเกี่ยวกับปีมิตรภาพและสามัคคีเวียดนามลาวปี2027จัดกองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับสายพัวพันพิเศษลาวเวียดนามประสานงานร่วมกับสมาคมมิตรภาพลาวเวียดนาม4แขวงภาคใต้จัดการแข่งขันแต้มหูบในหัวคอสายพัวพันพิเศษระหว่างเวียดนามลาวสำหรับนักเรียนโรงเรียนมิตรภาพลาวเวียดนามพร้อมทางจัดตั้งการเยี่ยมยามเส้นทางโฮจิมินห์และสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญสำหรับพนักงานสถานกงสุลใหญ่และชุมชนจัดโครงการท่องเที่ยวแบบคาราวานถ่ายรูปเชื่อมต่อการท่องเที่ยวระหว่างเวียดนามและลาวจัดเวทีปราศัยหัวมือด้านการลงทุนการค้าและการท่องเที่ยวปี2027นอกจากนั้นยังจะจัดงานวางแสดงการค้าการท่องเที่ยวและการแข่งขันเพื่อเยี่ยนหูเกี่ยวกับสายพัวพันพิเศษลาวเวียดนามสำหรับนักเรียนนักศึกษาจัดอาทิตย์หูบเงาเวียดนามจัดโดยโครงการท่องเที่ยวสระเกรดวัฒนธรรมและเลขเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์การเฉลิมฉลองวันศาสตร์เวียดนามครบรอบ82ปีและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสายพัวพันมิตรภาพการส่งเสริมการศึกษาและโครงการร่วมมือด้านสาธารณสุข
6: พิรวัลเพ็ญสวัสดิ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงแกปสักรายงาน
1: เมื่อบ่ดลมานี้ท่านเหงียนงอกนิ่งหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมแขวงบักนิ่งพร้อมด้วยคณะจากแขวงบักนิ่งของเวียดนามได้พบปะทานผู่แก้วอินทวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเสื้อสมบูรณ์ที่แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวง
7: จากนั้นในตอนบ่ายของวันเดียวกันคณะเชี่ยวชาญด้านกสิกรรมแขวงบักนิ่งร่วมกับคณะของแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมด้วยห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองอนุวงศ์ลงเคลื่อนไหวติดตามสถานที่ปลูกสาลีและเลี้ยงงัวของประชาชนอยู่บ้านภูหัวสางเติมอีกซึ่งครอบครัวที่จะได้รับพอพันงัวแม่นมี10ครอบครัวครอบครัวละ1โตในนั้นเมืองอนุวงศ์ได้รับ5ครอบครัวและสถานที่ปลูกสาลีรวมทั้งหมด 12.5 เฮกตาร์ทางนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มพูนคุณสร้างความร่วมมือด้านกสิกรรมป่าไม้ระหว่างแขวงบักนิ่งและแขวงซี่สมบูรณ์โดยเน้นใส่การฟื้นฟูป่าไม้ผ่านโครงการทดลองปลูกไม้กระถิ่นผสมอยู่เมืองลองแจงพร้อมทางส่งเสริมอาชีพและสร้างรายรับให้ประชาชนด้วยการสนับสนุนพ่อพันธุ์งัวเบี้ยพืชและเทคนิคการปลูกการเลี้ยงสัตว์อยู่บรรดาเมืองของแขวงซี่สมบูรณ์เพื่อเป็นการสำรวจกวดกาความพร้อมตัวจริง ในการวางแผนเพื่อช่วยเหลือด้านกสิกรรมอย่างตัวเนื่องในปี2017คำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงสิจบุญรายงาน
1: กองประชุมแลกเปลี่ยนทอถอนบทเรียนระหว่างองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองปากสันและห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองปากกระดิ่งได้จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้อยู่องค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองปากสันโดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางเคนมันโลมณีกรรมการพรรคเมืองปากสันรองประธานองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองปากสันผู้ประจำการท่านคอนสวรรค์อุ่นภมีไซห้องหัวหน้าห้องการและสิ่งแวดล้อมเมืองปากกระดิ่งมีผู้ประกอบการธุรกิจเก็บเมียนขี้เหงื่อเมืองปากกระดิ่งพนักงานทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม
8: องค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองหรืออพบต.เมืองปากสันแขวงบริกรรมไซปฏิบัติรูปแบบการดำเนินงานโดยนำไซรูปแบบการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP ในโครงการร่วมมือ3ฝ่ายดังกล่าวองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองปากสันเฮ็ดหน้าที่ในการคุ้มครองมหาภาคและบริหารจัดการได้รับส่วนแบ่ง500เรียกงานกันเก็บขนขี้เหงื่อแมนโรงงานสับเจริญบทพลาสติกปากสันเป็นผู้จะต่างปฏิบัติและเรียกงานบริหารจัดการพร้อมทั้งระบบสำราคาบริการแมนบริษัทอินฟราโซจำกัดทั่วเมืองปากสัน54บ้านมีปริมาณขี้เหงื่อเกิดขึ้นประมาณ 36.5 ต้นต่อมือในนั้นขอบเขต19บ้านที่องค์การพัฒนาและบริหารทั่วเมืองปากสันรับผิดชอบมีปริมาณขี้เหงื่อ 15.7 ต้นต่อมือซึ่งปัจจุบันสามารถขนไปถมทิ่มได้เฉลี่ย10ต้นต่อมือในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสามารถเก็บขนได้ทั้งหมด 429.32 ต้นปัจจุบันมีสัญญาผู้ใช้บริการเก็บขวงเฮือนหานค้าโรงแรมเฮือนพักและห้องการรวม 2,000 กว่าสัญญาทั่วเมืองปากสันยังมีขี้เหงื่อตกค้างเฉลี่ย 6.5 ต้นต่อมือซึ่งเป็นสิ่งท้าทายที่บริษัทและอำนาจการปกครองต้องได้ร่วมกันแก้ไขจันสมรพามีสายรายงานจากแขวงบริคำไซ
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
9: ์ความกดดันสูงของอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งเจตให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเกือบทั่วไปและตกในระดับปานกลางเพราะมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง17หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง26หา34องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางพอมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา34องศาสำหรับแขวงเซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับสาวส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง15หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา34องศาสำหรับเขตภูเพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับสาวชนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง15หา16องศาสุภพรพรสมัยรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาศาสตร
0: ์ท่านผู้ฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่8ตุลานี้สภาสูงฟิลิปปินส์ได้ผ่านทางกฎหมายฉบับหนึ่งที่มีจุดประสงค์เพื่อจำกัดการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับผู้ที่มีอายุบ่ถึงเกษียณหรือต่ำกว่า18ปีถ้าหากทางกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีในฟิลิปปินส์จะบ่สามารถลงทะเบียนเข้าถึงนำใช้บำรุงรักษาดำเนินหรือสร้างบัญชีในสื่อสังคมออนไลน์ที่จำกัดด้านอายุนอกนี้ห่างกฎหมายฉบับนี้ยังระบุว่าเวทีสื่อสังคมออนไลน์สากลที่ดำเนินงานอยู่ฟิลิปปินส์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้และต้องแต่งตั้งผู้ต่างหน้าคนหนึ่งอยู่ฟิลิปปินส์เพื่อหัวมือกับฟิลิปปินส์ในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับนี้ถ้าหากสื่อสังคมออนไลน์ใดละเมิดกฎหมายดังกล่าวอาจจะถูกปรับใหม่ทางบริหาร5ล้านถึง20ล้านเปโซสกุลเงินฟิลิปปินส์เท่ากับ 80,000 หา 320,000 ดอลลาร์ถ้าหากพ่อแม่หรือผู้ปกครองละเมิดกฎหมายก็จะถูกปรับใหม่เช่นเดียวกันหรือต้องปฏิบัติเป็นผู้บริการสุ่มสน
0: ตามข่าวต่างประเทศวันที่8ตุลานี้องค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้เผยแพร่บทรายงานท่าเอียงและสถิติการค้าโลกฉบับล่าสุดโดยได้ปรับคาดหมายการเติบโตการค้าสินค้าทั่วโลกปี2026จาก 1.9 ส่วนห้อยที่คาดไว้ในเดือนมีนาปีนี้ขึ้นมาเป็น 3.9 ส่วนห้อยคาดว่าจะเติบโต 4.1 ส่วนห้อยในปี2027บทรายงานแสดงให้เห็นว่า6เดือนปีนี้ถึงว่าได้รับผลกระทบจากการปะทะกันอยู่ภาคพื้นตะวันออกกลางก็ตามแต่การค้าสินค้าทั่วโลกยังเติบโต 3.5 ส่วนห้อยซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้องสู้การสนองมีความสามารถรับมือกับสังคมในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานปุ๋ยเคมีและการขนส่งความต้องการที่แข็งแรงเกี่ยวข้องกับการลงทุนในด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สดเสยผลกระทบทั้งลบจากการปะทะกันอยู่ภาคพื้นตะวันออกกลาง6เดือนต้นปีนี้ความต้องการต่อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เช่นเครื่องตัวนำและเซิร์ฟเวอร์เป็นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแรงมูลค่าการค้าสินค้าประเภทนี้เพิ่มขึ้น67ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีก่อน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอาระบีซาอุดีซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางประกาศปรับลดราคาน้ำมันดิบงวดส่งมอบเดือนพฤศจิกปีนี้สำหรับลูกค้าในภาคพื้นอาซีถือเป็นการดำเนินการที่เหนือความคาดหมายแต่ในขณะเดียวกันได้ปรับขึ้นราคาน้ำมันดิบสำหรับลูกค้าในเขตเอโรปตะวันตกเสียงเหนือและมีเดเตอร์เนียนอิงตามข้อมูลการกำหนดราคาที่มีการเผยแพร่ในวันที่5ตุลาปีนี้ให้ฮู้ว่าบริษัทซาอุดิอาระบโกเป็นบริษัทน้ำมันของรัฐบาลอาระบีซาอุดิได้กำหนดราคาขายอย่างเป็นทางการสำหรับน้ำมันดิบงวดส่งมอบเดือนพฤศจิกปีนี้ให้แก่ลูกค้าในอาซีไว้ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของราคาน้ำมันโอมานและดูไบอยู่ที่5ดอลลาร์ต่อฟุยเป็นการปรับลดราคาลง3ดอลลาร์จากเดือนกันยาและเป็นการปรับลดลงรายที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนาปี2020เป็นต้นมา
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

นักการยงจมลงหมอชัวจงเนี่ยสิกระเด้งจ่าเทียอีจงตุลวนใส่ลัวชัวลินสตูต่อใจชะเดอล้มลงดูสดต้องจัวจีเกลเจยอดเตาน้องวันอาทิตย์ดอกกูอาลีวาชินจินหุงนอยอวันที่เก่าอีลูกเก่าลีชงออเชียนนังเก่าเตาจืดเตาลูกเก่าลินดูนุงนอลิงเกเก่าจีจมลงหมอชัวเทียอีจงตุลวนใส่ลัวนุงนอกูยออีนุชอนเตาจงจงเล่งกันเก่าลีจะให้ไปจอดตู้วะละวะกะวะเฮาหลือยอดเตาเต้ตรวจช้าละชีเต้บริษัทหงจับหงงานยอดเตาเฮาตรวจจังเวียงจันละชีหรือลุลุ่นจงละยังอีหยานะยอดยออีนุชอนเตาจงจงเล่งจึงต่อให้เตียชาดายิ่งต่อต่อกันเกาหลีนายกว่าเขาหลือล้นนอนเดาน้องหยกหัวโตชออินุ่งนอซื้อเจชาดายิ่งเถียชีหันเถียใจยงรอตุลุ่นรออยู่เจนังหมู่อวชีหมู่อันนอหมอเราโยตักตรงหมู่ตะชันเดาหมู่อวเตียก็มั่วเกะกะเชียเจ้าโอเนี่ยว่าจีเรายิ่งต่อเจ้ารู้ใจรู้ยงก็เตาชอเขาหลือเอที่ลีเตาโมชิหะลอนรออยู่ใจนั่งย้อนรออยู่แต่มีตู้มีหัวโลแล้วยังหายเตียอยู่เนี่ยอยู่จีย้อนเทียเอจงเล่งเนี่ยเล่งจีว่ารู้ชิหะชอนะเจ้ากูเจ้าแต่มีตู้มีหัวมูว่าชีมูยี่เกี้ยนยี่คือโลแล้วยังหายเตียมูเกิดเป้าหรือหรือหยาเนาะเจ้าฉันเจ้าว่าจีหายเตียจะเกิดเขาเฮียนนายอ่ะเฉลี่ยก็อยู่ตู้มีหัวเขาโมพัฒนาการเขาเจ้าเป้าเจ้าหรือหรือหยาจีเทียเอขอนกูยังอีกคอยชงเทียหอไปเจาะโอเนี่ยโอจีเนาะเราอย่าต่อเชียวจังโอเลี้ยวโอเต้นรอวันเสาร์วันอาทิตย์นะมายังต่อๆกันเก่านะยอวิทย์ขอเตียยอนุ่งวันจันทร์วันศุกร์เจอยู่มีตู้มีหัวมึงเกินเต้ากันเต๋อตาเหล่าเจอยู่หัวชิมวันเรื่องตื่นเราอยู่ฐานลูโลชิมวันเรื่องตื่นเราอยู่ย้อไออยู่เนี่ยน้องโมเต้ซื้อเราอยู่กู้ช้าๆกันเก่าลิเทียกลางเรื่องเรากู้ต่อๆอยู่เต้เมตุมีหัวรอป้าว่าอยู่ลูโลลูเฮาหลือรอป้าอยู่มีชื่อมีชีนะยอเนาะตอนเขาได้เลี้ยได้เต้เทียเอขอนกูบอกเต้าให้เตียยเล่งเทียไอ้วาเทียจะเชื่อให้เตียชาดายมมดจะเกะกะเชื่อล้วนซีเนาะเจ้าน้องชอนแต่เนาะเราชินจีนทุ่งนอกุกุมบาตอนเต้าจันเต้าใหญ่อยู่เจ้าเราจอจีเกลเจเจ้าเป็นชาดายต้องน้องโอเคเนาะตอนแต่งตู้สอต้องจวนแต่เนาะจีไฮชดเจ้าป้าช้างกึ่งเชียป้าหัวเรามือเจ้าลูป้าลูเต้าเจ้าเจ้าชดจ้าชดจามชดลงชดกั้งแต่หน่อยอยู่เจ้าเราจอเจ้าเป็นชาดายต้องน้องเทียจิตาลินเต้ากุมบาเต้าลูเป้าลูถ่าอยู่เจ้าเราชีหลงเกะเป้าเจ้าชาดายเท่านั้นแหละยายเตียจมน้องมาชัวจงเนี่ยสิเต้นจ้าเราชีจงตุลนใส่ลัวเลือดหัวสาท้อเกลอเจสากงเกลอเจเนาะตอนเด็กเป็นตัวสอต้องจัวเราเนี่ยตัวอย่างชอนเด็กตัวเต่าตอนเด็กไปตัวเฟซบุ๊กเพจโอ้มลุ่มไปหัวเตียสอต้องจัวมองเวียงจันเราชีเนี่ยตัวอย่างชอนเด็กชอนเด็กเที่ยวหูสอต้องตัวเต่าตอนเด็กไปตัวเบอร์สอต้องศูนย์ไปศูนย์ชี้ชายีชาศูนย์ชี้เป้ศูนย์ไปศูนย์ชี้ชายีชาศูนย์ชี้เป้เอเป็นรองเชื่อใจต่อเนี่ยชัวเล่งสอตูจนต้องเดาอวดเศร้าตัวยลินเดาจนสีน้ำมูไปชี้จมลงอีชาเจ้าป่าเฉง

0: 没人摸个波正鸟那里哟，有一只做不成我胡到了咯，热更高里天，有一只做不成我胡到脚我木塔龙高那哟，但木塔龙高就吃哎，整天拆炸对老姐，真拆炸对老空哎，我都有念起塔斯那叫，说叫对老包天呢，你估有一只做不成了咯，热更高里天哎，我爹爹说的，尤其给老热照射的知道了这天，要照头乌嘛，人家拆炸对老包哎，对老吉波中西塔嘛。กังลังเลยจะคังคูหลงก็หลงจอมาแล้วยิ่งเนี่ยชิฐานเตาซื้อเนี่ยตัชิมาตัชิโนมาเขาชิโรลินเตอร์เลยยอดรถสั่งตัชิโนมาย่อตุ้ยย่อชิฐานมาฮาจ่าเจียจอดเราเป้าอ่อนได้เทียเขียนได้เราเป้าเชื่อเราเขาปุ่นเนี่ยเทียเชื่อตุ้ยรู้เลยจะตุ้ยหลงจอตุ้ยหลงก็เนี่ยเนื้อเขาปุ่ยเขาจะอยู่เนี่ยอยู่จีเต้เราเทียนอะไรย่อเอ็งยอดรถตัชิโนมาฮาอยากจีใหญ่เต้เราเลยเทียเอ็งยอดเดียร์เนี่ยอยู่เตี้ยเจริญเนี่ยอยู่เต้เราเทียเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่จีเตี้ยเทียมาย่อมาให้เราจะเกลือมาหนูชิดเจอลินเดียทั่วมาแต่เราเปียให้เดียจะจำหัวมาชิดถามาตื้อชิกาเคียเดียวเราเป้าลีได้ชิมันยอดตัดชิมนอนกูเจอเรื่องดาวเทียเจจะตุ้งรัวตัดชิมนอนเรายิ่งปอดที่จะมั่วเป็นสื่อเกินเกาหลีแล้วหอจอนชายเรายิ่งยอดที่จะมั่วเป็นสื่อซื้อเทียเอ้เก่งเกินเกาหลีแล้วนายยอดเอ้ยังเตาให้เดียจุยน้องๆก็เหนียเจก็เหนียก็จีเรายิ่งเหนียอย่างเกาซื้อเทียนายยอดจุยเอาไว้ตัวในรองเจ้ารองเทียเจ้าเชียคือนอกคือเฮาเจ้าเชียว่าเขาหรือเจ้าเชียนเถียเนียเจ้าเชียเจ้าลู่เน่งซื้อเอจิซ้อมูว่าโดดีเขาได้เขาเจอละมูเจ้าว่าล้อลังเขาชั่วแต่อยากว่าจีจงซื้อเจแต่เรายังเงียกเกินเกาหลีนะอยากเนาะเจ้าตัดสินเอาจีจงลีเถ้าอู้ว่ามัวเลี้ยวเต้เราเออยู่จุยงงว่าเทลีวต่อเต้เขาเนาะเจ้าตัดสินเอาเจว่าเขาหรือว่าล่าว่าการเถียเนียซื้อเจจุยก็มั่วเป็นซื้อมั่วจือยีลาลีจงเอคือเต้าเนียซื้อเจกุนจังเต้าให้เตียจงเล็งเนียยังจีซื้อจีเสียลีเทียจีให้ก็ยอยตุลนเกาเราชีย่าตุลนเจ้านายเอ็นกูย่าชัดสบพัชเชงเทียเอ็จนจีนมูกูยมอยชัดกึศเชี่ยเจ้าเราจอจีเกลเจเจ้าเป๊ะเฉดตำลงเทียชัดกึศเชี่ยเดินนอนนึกกูย่าถอต้นเดินตุเนียนเราวอมมอลุ่มเป๋หวยเตียม้าย้อนเจ้าช้าอุดมใส่นายก็กูให้เตียรู้ใจนอนมาอยู่ทำอัวใจตุนอนเทียปอปอหัวย้อนเจ้าถอดเชิญโจกันเกาหลีเอ็มูเลียมูเต้เต้นนอนรอนอนต่อเตียข้อข้อเชี่ยกันเกาหลีเอ็กมอยชัดกึศเชี่ยเจ้าเราจอย่าลินเดินเจกัวมอยชัดกึศเชี่ยตอนเต้นนอนเจ้าเราจอจอเป๊ะเฉดตำลงเทียมจอวัวก็ตูเป็นชีจะล้มลงวัวเก๋
1: นี่

ลีเปชเดอตมนุตาลมุนดอกุยออิราปาหัววอมอลุมเบฮูเตียซานอปอเนียลอลูจงยิงมอจังเตียจมนุมอชัวโอยยาลีราปาหัวนอหายลอมูจิยอเตียปอเนียเทลีซาตาวตาวจานตาวยาซาตาวซุเกจงดอตุจีซึจีนเน่งเรายิ่งสาเกาะไปจบปนเนี่ยวายาจงเจ้าเหล่าอีหยังเกาลีเทียชื่อเสียงมาย่อรอลูนายอยจุไฮลูมอลูมัวลูเช่ารอเช่าเชียเจ้าเหล่าเอหล่ามูเฮาหรือมูเลียมูเต้มูอลาอกะมูเทียเนี่ยคือเนี่ยเจียเต้นรอเลยเทลีมัวเชียเทียวายาลีจะประหัวอยู่ขอให้ตาละมูเต๋อจีไฮตูหลวงเก้าลอชีตูปนเจ้าปนจั่วละมูเจ้าตูจงลีจาลอซึลอกาเลียนายอเอเลยอยู่เต้าละเลยยิ่งรู้แต่ชีจัวยก็เจ้าก็เจ้าไฮลอลูจงลอลูมัวเช่ารอเช่าเชียเจ้าละซื้อเจริญยิ่งร้องเชียเกินเกาหลีละเอขอนกุยให้อีขอเกศเต่าลอนเดจีนั่งเทียจีฮอปเนี่ยเทลินเช่าสาเกาะตุจีรู้อยู่ซื้อเนี่ยจีนั่งลอนเลยยิ่งสาเต่าอย่างเกาเยลินเตอร์แต่ชีน้อยเดลึงตือคู่จริงเกาละชีคู่ลงเกาลอนเจ้าคู่ตุลุตือว่าตาต่อย่อเจ้าดูว่าชีสาไฮลูจงเนี่ยน้อยยัวต่อชีเจ้าลงเอลไฮลูจงตุจีเราอยู่จุดต่อไฮลูจงเจ้าตุเนียตุเนียเราอยู่จุดต่อไฮลูจงเจ้าตุจีวิจารขอเตียลอลูจงเนาะชีซัพพอร์ตไอเดียย้อนเรื่องเนี่ยเรื่องสีเทศาเตาซื้อเลยเดี๋ยวคู่เนี่ยสีจริงเกิดเทลิศาเตาซื้อเนี่ยย้อนยอดเราเหารู้เน่งฉีเน่งเนาะย้อนเดี๋ยวไปหายเราลูจงซื้อเจจงเกิดลีชัวจัดสุยาเนี่ยจงมูตาลีนายอเอไปกับชีเฉาหายลูจงเช้ารอเช้าเชียเอก็ไปอวดชีเราเตาใจลุลุเชษาเทียวิจารขอไอเดียย้อนเท่าไปหนอเราลูจงเจอเราไปก้าเชียเทียอวดชีเราจงเกิดลีไปจิโมเกียโยเชียจิโมเกษาเอไปเจ้าเชิญจอเจ้าไปลุลุเหารือซื้อเจทำแต่อยู่อวดเราไปมั่วเชียวเขาหรือมั่วเชียคือเนี่ยนายอไอจีหายตุ้งสีแดงเลยยาตุ้งป้อนเนี่ยไอยาถ้าเป็นหนอเราดูจงเนาะเจจงเกาหลีไปตื้อมั่วเก๋ก้าเชียนนนดาวเลยอวดชิลจินยอดเช่าเลยไอยาลินเดอร์เสด็จอยู่ดาวเสียวหายเราดูจงไอกูเช่าเชียเราก็เช่าเชียเรากูก็ไปเทลีมั่วเก๋ก้าเชียมูตาลีซื้อ

บริษัทมหาทรัพย์บริการอวนต้นเตยจำกัดชาซอเจ้าเนี่ยจีกติ้นึงจายอดท้องสุดๆลุเตจากต่อเป้าไฮเตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตยเจ้าโซดาสื่ออีอวนต้นเตยชื่อใครชื่อหยวนเจ้านึ่งบล้อหมู่เจ้า

ลีเป้ชะดาตำลองตาลมูนอกูยออีรันจาอัวคอคอเชียกังเกาลียะลินดาจอมลมอชัวจงเนี่ยจิกึเตนจาเทจงตุลวนใส่ลัวยะลึตือฮอ3นองกึเชียลอชิมนองชัวตาชรนจาป้าหัวละมูเจ้าลูป้าลูเต่าดอเต่าชัวเจ้าป้าเฉงในตัวอย่างชมดาตัวเต่าตอนเถอะไปดูเฟซบุ๊กเพจอัวมูลุมเบฮูเตียสอต้องจัวมงเวียงจันเราชี้ในตัวอย่างหูสอต้องยาคาตัวจอนเดอร์เปตุมเบอร์สอต้องศูนย์เปศูนย์ชี้ชาหยีชาศูนย์ชี้เปศูนย์เปศูนย์ชี้ชาหยีชาศูนย์ชี้เปเอเจนเชียใจต่อในชุดชัวจันเดอร์เทียชุดชัวจัดสอวันนี้ชมเดอร์ตัว

ra sao pa sheng o ya hu lon da ti lao zo xiong na ya mo lu bei hu a tia tu wao nia tai chi nia ya yi ra sao pa sheng o hu tao tu tu xie kan gao li tao jiao wao o nia tai tie ji chi nia la shi o ya le la he wa jiao jiao wao wa nang cha chi nia na la ma a tao u ma pe ying po tao hai tia mo jiao nya o nia po chi nia tia ta shi no ku mo jiao wao o nia tai chi nia yi yang gao tia hai chon da lu neng la shi ge wo chi wang ga na ma kang lang nia lang chi la yeng chi chuo po jong na yo chi hai tu tu e la chi po jong to tu tu mu yo tu nyan da po la yo hai tia tu nyan da yo tu nya o la chi nia che la ku chi sa hu o da chi la chi sa pa o da chi la yeng mo chai lo chai lo song yi yang gao li tia ho cho vao lo yeng song yi yang gao na yo fang dao kang lang nia kang lang chi o yo nia tai ya chi la yeng chi chuo nia tu vao da bi chi li ge chon da tu vao po la yo hai tia mua nâng đầu giả này yo ai càng giả ô trâu lăng nhẹ tài giật xin đó là chi nhẹ thì là ô đã chi là yên chi chua xa chi là ô đã chi là yên chi chua xa hù li thiê ai nữ cũng hay khó ô tu xia thiê ta chỉ cũng chẳng tàu hay tiê cho mua li nó cho cháu sư này yo chi chua mòn tàu thiê ta chỉ nó kế chi lú chi ba thiê cũng chẳng tàu hay tiê chống lăng nhẹ tài giật gì yên lú tê tú tên chài tê nhá tê vào ý yàng gạo họ tên nhà bao chỉ giờ lo nhưng lú tên tú tên nhã y hàng gạo li tên chạy tên vào thía ê nó để cho giờ ra cho phát sinh thía càng rào nữa cũng mua chữ xì nhau trào càng lăng càng dị sứ chỉ giờ thì có chút xóa lăng này nhở nông nô giờ yêu giờ tua là chỉ nhẹ mà yêu hai nhà yêu uo xô trà xô nhà chờ đó gọi là nhẹ yêu thía còn nó giờ cho cái xà lon đợi tu hai lời cả nó bây giờ li cũng hai uo chút xô nhà cái rong nữa nhưng vẫn xô nhà thía giờ hai tiền nông nô có giờ ít tua là chỉ nhẹ ê ta chỉ có giờ năng qua nâng rong cho rong cho tù chơi xá lú tàu lúa chè để mù là yên giọt lú theo là yên hóa hử là yên nhẹ co xứ họ chơi tiền húng non là nhẹ co qua cho là như nhẹ co lần ta ta xin để mù do co chỉ chơi cho co qua trò co lú neng chỉ mua là hồi tiền chỉ mua cho học kế tàu là chỉ tiền qua trò lú neng bùa qua trò lú neng chỉ mua chờ mù có hay tu năng chỉ chỉ chia qua năng lo lắng lo qua nhà chỉ rong tiền để mù là yên chỉ nhẹ co ý hàng gạo thiệt ai khó non nữa cứ chỉ qua rong ý hàng ta li mù này giọt chỉ giọt tiền húng non là chị nhà có chị liệu chị nhà mù tà li thì nó là nhà có chị là hơi nhà mù tà li thì nếu cô nhớ trong đời kế cho đời co kế hay lù kế thà mù lần đời co nên trong li trà vì đâu khó cũng chẳng tao lại tiệt trong chống lên nhưng chờ tụ nên trong nhưng chờ tụ nên của lũ yếu xứ ai giờ tiệt lúc nó có nhà tù vào ai nhà tài chỉ cho nhà co nó là cho tới mà ta kế cho xí ai cả chị trong sân cho của co lũ lũ hao lử ấy tù vào trong cứ nó cứ hao lũ là tụn xài lũ có cho mình tụ mình nhọ có lũ tao เนี่ยเทียจีเจนเตมูและยังเนี่ยก็ซื้อหอเจอเตียนุ่งน้อยก็หอยอีลังเนี่ยโอเนี่ยพอเทียจีเยอะเลยชิชวนเนี่ยนั่นแล้วก็กระชีเจ้าเช่นจอว่าก็รู้ลู่เขาหรือไว้ตัวย่าชงคือนอกคือเขาว่าเขาหรือเขาว่าเขาเจรู้เนี่ยพอจีเยอะเทียคือนอกคือเขาว่าเราโอหมอจอหลังนอกเจนเตมูและยังรู้ก็ซื้อนะเยอะไอขอน้องกูยังอีคอเจ้าเขาเก๋ว่าโยโลป้าจอเป๊กอ่ะเป๊กจีสสาตุเชียให้เทียโอจานี่เยอะอีตัวว่าโอเนี่ยแต่ชีรู้เทียหอยอีตัวย่าโอเนี่ยพอจีเยอะชิเนี่ยนั่นนายอเอขอนอกูยอีขอชะลอชิถาลงเก็บเป้าเอจนจีนอมูเจกูกูหออยู่ลอถาโซลินเดอร์เก็บเป้าเก็บเจเกนเจไปตึงอยู่ขอถาละให้เตียยอนุ่งนออยู่สากอหรือตุเนี่ยอยู่จีไฮเนี่ยปอจีเยอเนี่ยไตเยอจีนายอลอชิเตกูตินังจายออยู่สากอละเนี่ยอยู่เจอยู่กูจู่เตาหลงคออยู่ตุเข่งก่อนจีเนี่ยเทียอยู่จีเยอให้เตียยอมูเจ้าจีเจ้าหรือตุซื้ออยู่จู่เตาลอใช้จนเดออยู่ตุเข่งให้เตียอยู่อวดจีมูเทียอย่าอวดตือยออย่าอวดเจ้าหรือตุเนี่ยอย่าตื้ออย่าอวดจอหรือตู้ชี้เนี่ยไอ้อยู่ต้องลงคออยู่ตู้ข้างชาวโรคก็เนาะชี้เห่าซังแล้วย่าละหัวเตียมโมเก๋ย่าซังเนาะจอเห่าจ้วยหญิงแน่งละหมู่จออยู่เต้กือเตี้ยพังยื้อชอเล่นสดตู้เทียเอตชินอนึกมวนดาวอยากเกจเกนเจยอตนก็เชก็สาก็ก็เจ้าเทศก็ก็เป้าหมู่เราอยากตื้อซื้อซื้อลิให้เตนึกมัวเจ้าเรื่องของ AI โลยอตชินอมาหาอยากย่อยขอว่ายอจูตอกเป้าในยอชี AI ลอป้าเราอยู่ลุเฮาลือลอป้าเราก็อยู่มัวเจ้าเกเป้าก่อนดาวชะโกลอป้าเราก็เจ้าเกเทียนันดาวอยากยอตนก็ขอน้องกูให้ขอว่าอยู่จู่เต่าเกิดเป้าชี AI แล้วมูเราอยู่จู่เต่าเกิดเป้าจอตัดชิโน
องให้เตียนเลยตาต่ออวดจีเศรษฐกิจเนละฮอชีอวดจีลาหลัวเตยอยาตือเทียขออย่าอวดเลยตาต่อนิยมหรืออย่าเตียนเลยซาใช้สาอะไรเป่าสาเป้าเนื้อยอดจีเราหมดเราเกย์ไฮลูเกย์นาเขาจะช่วยจัดช่วยอย่านายอยู่จู่เต่าเฉาเทียอยู่ลิจายอยู่ตุเข่งเทียรอยู่เจ้าจวนลุ้นเองวิจารขอเตียยอดเจ้าตาชินอ้อมไปเจ้าวัยลุ้นหรืออย่าเตียนเจ้าวัยนุ่มจากชินอแต่ตู้ลวนใช้ลัวมาแล้วมั่วเก๋เหี่ยลอชีแล้วมั่วเก๋เป้าเทียล้อล้อหมูจอนอนเต้าอย่านายอจะให้แล้วกูสนใจเรื่องของเทคโนโลยีโลแล้วอย่าเตี้ยเต้นยัวแฟชั่นเต้เขาอย่าเตี้ยเชียแล้วหมูจอเต้อย่าโอชิเชียเต่าชิเชียใจน้อยอย่าโอจะตู้ลวนใช้ลัวแล้วเหี่ยดัวเจ็บไปอยู่จู่เต้าหลงคอไปตุ้งเข่งไปอยู่จู่เป้าจนเตี้ยไปอ้วนเองย้อนส่วนนุ่งเนยไปอยู่ชีด้าจีแล้วป้าจะไปเกาะยงหยีจะให้ชีเทคโนโลยีสอต้องเราต้องได้ของชีเขาว่าเขาเจอย่าตื่นอย่าโอ้ยชีเต้ายงหยีว่าเต้าใช้ต้องเจอเทลิทันเจอรู้ใจรู้ยงว่าเจ้าจัวลูชิเหอนายอจะไปอยู่จูเตาใช้เตนอเกิดเป้าเตนอเทียอย่าเตียนห้องนอก็อัวเฮาหรืออัวล่าโอกาสเราก็อยู่จูเตาเกิดเป้าจออาเตเกชีเตเครื่องมือเรือเตเนี่ยของจัวยั่งอัวจูรีคอมพิวเตอร์สอต้องเนี่ยอยู่โอริจาก็เทเลอเกิดเตาหลอป้าเราก็จะเฮาหรือก่อนนื้อยงหยีนายอเฮายกเกก็จึงย่อยตุ๊ตุ๊ล้วนใส่ลัวอัวจังตาต่อกันตาซื้อเนี่ยก็เฮาอยู่ชีจอนนอละมูป้าก็เกิดเตาลีจาไอ้ก็เทเลอเกิดเตาจงเทียเกิดเตาหมูเดนายอเอขอน้องกุ้ยให้คอยจูเตาเฉาเทียเฉาเป้าเทียหอยจอนเกะว่าเฮาหรือแล้วยาเตียเกะว่าคอนเทนต์ว่าวิดีโอเทนจอเฮาก็โยลีจาก็ขอลาหลวนหมู่เตาชงก็ยจูเป้าชีเจ้าเรื่องเทคโนโลยีแล้วยาเตียเตเอไอเนาะหรอป้าหลอป้าเถียรู้จือหยี่หลอป้าอุ้ยคอชาเตแล้วยาอุ้ยอย่าอุปกรณ์เทนจอก็เอก่อนเราก็สารเราก็อวจิก็รู้ละลัวก็รู้เฮาลื่นตะเนือกับหมูเตาเดปิดซื้อนุ่งนอก็อยู่โอ้ยคอวิดีโอเลยโอ้ยคอยังยากเกียอีคอได้ชีเลยยืนในอย่าอยู่จุเตาเป้าชีจกคงแล้วอย่าเตะเตะอุปกรณ์สลิเตะกล้องไทยเราหมดเราขาดตั้งกล้องเตะเนาะเตะยอดโดมเนี่ยเนาะให้ยามอนเตาหยาเราจอเทียไอเป็นอยู่จุเตาเฉาในอย่าแต่เยอะก็อยากเสียวิดีโอเนี่ยก็เขาอยู่ว่าใช้รูปแอปตื้ออยู่เก่าอยู่เครื่องมือจอว่าของชีอยู่ชีตื้อขอตื้อขอเสียขอตื้อขอจัวขอตื้อขอช่องตาขอตื้อขออยู่มอดัวมอดช่วยแต่นอนจะหลอดเจ้าแต่นอนป้อเลยอยากเก่าเอจีไฮก็ยอปเนี่ยแล้วยอจีนั่งก็ยอจูเตาเกิดชื่อเสียงยอจอตุ้หลอนใส่ลวนยอจอตาชินอห้าอย่ายอเตาเกิดก็หยาเทียทำแต่เราหมดเราเรื่องของอยู่รู้สุขภาพนายอละหูเตียสุขภาพก็รู้เชียรุ่นจือก็รู้เจนด้านชูเนยอยู่โอริจาก็เทลิมวดรู้ด่ารู้จอคอมวดโซเกสาโอชงเทียหมูเตาเดเจก็ยอจูเตาใช้ชีวะจอหนังนอเทียยอจูเตาชีชีเหอจอเราชอก็เจ้าเนาะเจ้าหมอก่อนเตาก็จอร้อมหมอก็มั่วเซียนชีเราอยู่ตุเข่งก็เทลิอวดเราอยู่มั่วดาจอเทียเทลิชีวะเราอยู่มั่วหมอเอก็มั่วเฮาหรือดาจีเราเทียอยู่เตายงยีดอตอนตะเลออยู่จู่เตาไฟลุชิเหาก็มั่งจังเทียไฟลุชิเหาก็จงเจ้านายอปิดตือเตียนน้องน้อยก็ว่าเฮาหรือนอนเตาหย่าเนก็อยู่ไฟลุชิเหาตืออวดดาจีเถาตือนายอเอขอนอยู่จู่เตาสาอุนเดอุยอย่าละให้ชื่อเซ็งชับเราอยู่จู่เตามั่วลูกหอบเพียหอบเพียดังน้อยจู่มั่วหอบเพียเทียก็อยู่อวดดาจีย้อนนอนเตาชุดลูชิหาชุดชัวสมงเรามุดรอชุดชัวลีชุดชัวชงเทียเอขอน้อยอีคอปี้เมย์เราเยอะเตียนยอดเขาก็ช่วยหญิงแน่งเนก็สหายเตียนน้องนออยู่อวดัชีเทียเจ้านอรวมตั้งเทว่าเราเนาะว่าเราว่าหมอแต่เนาะเรายังจู่เตาสาอยู่จู่เตามือหอบเพียเอ๋อยู่เทลีเป้าหย่อนเทียเทียก็ยังมือเขาหรือจอเท่าหรือตือเดลอเจอยู่ชีชีเหินดำบริจาอยู่จู่เตาสาอันเดอยู่เทลียมบ้าชีเทียที่อยู่เทลีอวดเตาเทลีหมูจวดเทียเอ็ดขอน้อยเยอะอีกขอว่าเป๊ะเฉลยอยู่จู่เตาเกิดเป้าทำแต่ละเก๋อว่าไฮลูเนอยู่อยู่ไฮลูเจ้าหรือตูอยู่ไฮลีจาไฮเจ้ามีหน่อยยาวอยู่ไฮจ๋อจงลีจาเทลีอยู่ผีเจ้ามีหน่อยยาวจ๋อล้ออีหยาลีอยู่เนอยู่ไฮลีจาอยู่เต้พงเต้ยืออยู่ไฮลีจาเทลินจีเชียเทลีจีว่าเจ้าโมเกชิชิงกาเชียเตาทำแต่ละจ๋อนั่งล้ออยู่เต้ตีเล่าเต้เนี่ยเล่าเราหมดเจ้าอยู่เนี่ยอยู่จีเต้ปอเต้ยาวเต้อินจีเจเต้ชังเจนายอยู่คือตีนั่งจ่าเอออยู่ไฮลูลีจาเต้นน้องลอยยิ่งอยู่จู่เตาเกิดเป้าตันทอเลียวเอเปเทลีอยู่เนาะเตาอัวเกยาโมเกยะสังเทียชีเห่าสังเตา
วิธีขอไอเดียเป็นเนาะจะเขาเตะฉากเราเราชีเป็นเนาะจะเขาเป็นลู่เน่งเนาะในอยากทำแต่เขาเป็นชอบไปจ่ออีเผานั่งอีหายนั่งหายรูจวนรูละเป็นยิ่งจังอยู่เตาเฉาหายรูจวนรูเท่าเจ้าหรือหายนั่งว่าละหายละรูเจ้าจีหายเนาะเจ้าจ่อกึ่งตีเราโลเรามูเจ้านั่งจากเตะฉากชัวเมกาเตะนอนเน่ไปอยากจู่เตาเฉาเป้าไอเดียหรือตูหรือเนียลิจาหรือเจ้าตูจุปือลิจาอย่าตื้อย่อหยาดหรือจีเนียเอไปอยู่โอลิจากับเปเทลีมั่วเกศชีเหาสังเท่าเจ้าหลังเตาไปเท่าไฮรูเจ้าหลังกาเชียเตาช่วยยานอปะเรื่องย่ออยู่จู่เตากะชื่อสังย่าไปเจ้าตุ้งลวนใช้ลัวเจ้าเนี่ยเจ้าจีว่าจังมั่วชีเหาเราชีจังอยู่ว่าเขาหลืนเท่าเจ้าหรือหายนั่งเอชีย่ออยู่จอนะย่อย่อยขอชื่อสังอยู่จู่เตาเฉาจนตะเกศไฮรูถ่านลูโอลิจาเทลีเจ้าเชียโอลิจาเทลีชีว่าตั้งเหม่งเจ้าอยู่เทียเอ็ดขอนอกู้ย่อยขอว่าจังจังชอบเราอยู่เตาเฉาเทียอยู่จูเตาเกิดกับเป้าเอจำลองมาชัวขอน้องกุยอีคอหัวเจ้าเราถ่าชีหลงเกเป้าจอชะดาเทียเอจนสีน้ำมันไปเขาชีเจ้าลำลองอีราจอปะฉัง

0: รายการปึนตูนอันเหยาะหนึ่ง
1: รายการกีอาจุมจุมวันเสาร์ตั้งดะ14โมงรอด15โมง
0: ดระบบ AM คืนกรึง567กิโลเฮิรตซ์คืนเลียด6วัน130กิโลเฮิ
1: ร
0: ต
1: ซ์รายการกีตรดอเรื่องเกิดยารเดการปฏิวัติดะยามเยอะ
0: อาแนวเลิกประเนิงอุนหอยปึนตูนอันหนึ่งอันกฎหมาย
1: กายอมยังพร้อมเหยาะตึมบ่อรอเนิงเอิมบ่อ
2: เออกุงเออกลางอันอ้าอันระมางมากนาลเวียกเตโลจึมลอจึมกลสุมไมเลอสุมไมเลอจงมาตะแฮมบึงบอมืออมยางสงรักแพงอีกายปุบยอยอสงี้มือสกีก็มือมือมึงเสือความใดแรม14กำมง10แรมมวยกัลปูลกำมวยกัลปูลกำ14กำเนี่ยโอ้มือมวยกัลปูลกำมงกัลมง10นึมระไวสง่าก็มือมือเสามือที่มวยกัลมือที่10ตุลานึมกบาร์บันบาร์กัลตอลดามือสกีรายการฮัลโหลกมูอีก็อายุกาลบาลกันนี้แนวเลือกเพลิงอุ่นอายุกับกฎหมายกายเหล่ากายประตูนอายุบัตรแฮมอีเบื่อไม่เต็มยังจึมจึมมือเหยาะสงีมือวันเศร้าอื้อมือสี่เศร้าเหยาะสงีตั้งดะ14โมงรอด15โมงตั้งดะมวยกัลปูลโมงเหยาะจรอมวยกัลเปืองโมงบิลามมากกายมวนๆดอมๆกับรายการอีหุ่ยแต่กายมันยังเนื้อในเดรายการเดอีเหยาะสกีมือสกี

0: พญาสมะปาดปกหรือพญาสมะลินมามอันอีกลัดครางเบือนปันปาดปกอย่างนี้อียิ้มยิ้มกนกลางยิ้มกนบรมเยาะอารยมเซยิ้มยิ้มอาทิตย์กับอันอีแตงแนวเกอมวยกันตับจิเบอร์ตลอดไรก็ต้องอ้างสีอุ่นอมดากางเรื่องตับเลื่องก็อันกันตับอันตัวปาดก็ต้องระดมกระบ้าเปียนอมกับอันอียอทู่กูอดกันเรื่องสังเสยองเหมือนเตารางสอองอมอันอีรองเยื่อโตตู้อุ่นเนื้อเบอร์เนื้อมากระเปะเดืองกะแง่อย่าปล่อยวันนี้อุ่นอมอันกะมาก็ต้องมาหำไรอมปูลกับเหมือนซี่ย่อยผลเทาะอันอ่ะอมหักอมครั้งยันตะโกกเปล่าตะกระป๋องตะสันแดเดอร์ตะเยื่องรถเดอร์เยื่องรถมั่งกระปุกครอนปอกปิดอันลอยห้าเหมือนเปลืองแตงยอมตรงนี้ยิ้มยิ้มอาทิตย์กับอันอีหนึ่งเมื่อสมะกับอันยาเวทยาไกมาดีปันสนุ่มยันตากลางเคราะอันออดกุญจุยจรอเพชรจรอมอสนุ่มอันเละยันดารุงมอหรือยันสุขสลาเล่ห์กุงบออ
1: ีแต่เบือนเมื่อดอกเหล่ากีก่อจีจอยอําอันอียารพญาสมะปาดปกหรืออําอันยารพญาสมะเรียนมามกีเบือน
2: ตอยอกีนี่ก็จิกายเล่ากายเป็นตูนอันยงมาไตแฮมอีเบือนเดนึงผลงานเดกำลังประกอบอาวุธยัดดาเมืองไซบังเล่าซาซึ่งปรับปรุงเอ้อสร้างกำลังประกอบอาวุธยัดดาเมืองไซเพื่อดกแต่งอันเมื่อกำลังสำคัญดับมอนต่อสู้ตีเดืองไซสนะเดจักรพัดบึงไกรุกรานดาญามบังต่อสู้เพื่อระเดืองเอกราชอิสรภาพกายอันประเทศชาติยัดเมืองไซแควงอุดมไซนอก็เดืองหริยมเซปรับปรุงเอื้อสร้างกำลังประกอบอาวุธปฏิวัติอันเกออาหล่อกรั่งแรงนับตั้งปริมาณกับคุณภาพสามารถตีเดืองไซสนะศัตรูดาละยะบังแตงการต่อสู้ต้านกับบึงลาเมืองเคลื่อนฝรั่งเพื่อดกแตงยอมแนวจูดิจูเบื้อนกนาลเวียกซึ่งยักกับสภาพโหดมวยแนวเพื่อเอื้อสร้างตำลารกำลังประกอบอาวุธอันมากเคลื่อนศูนย์กลางพักเบื้อนได้อาคำสั่งอันพนักงานปฏิวัติยัดเขตเมืองไซย่อฝึกอบรมการทหารยัดประเทศจีนซึ่งเมื่อตะเจ้าตะเจืองซึ่งเมื่อกุนออรจำนวนพลรุมโลดในอา

Gayat Kachek Kachai Gremak Meh Kit Sun Pau Hoj Meh Kit Satu Ngan Yeh Ngan Reng Gai Leo Gerdeng Teng An Kenal Viek Dek Beng No Bup Kap Neo Lemak Lau Leng Ngor Yoh Gai Selai Wich Sephap Yat Mah Dek Pasa Sun Beng Pau Kit Mok Yong Rung Juru Kit Sun Nobot มอนจาการเจียวรอดประชาชนเบื้องนอเบื้อนเดเซเวลามากสิบมือดึงรอดมากมงลาดยอกันนี้ซึ่งคณะเอื้อสางหากท่านเบื้องนอเบื้อนโฮจบันอบรมกำลังยัดดะประเทศจีนโฮจก็เวรกายยัดดะเขตประมันเดการปฏิวัติเมืองนาหม้อเมืองแบงเมืองหุ่นเมืองนาเล่ได้ยามนี้คณะเอื้อสังหักฐานปฏิวัติเบือนเดจัดตั้งกองโฆษณาประกอบอาวุธเคลื่อนมวยกองห้อยสีนำก่อเมื่อตะบุยวันแทงหรือตนิดกับตะคำแสงสีเวไลยัดดาเขตประมาณการปฏิวัตินี้คณะโฆษณาเอื้อสังหักฐานก่อเบือนเดเปิดบันอบรมการเมืองหล่อตระเกิดอันพนักงานนักรบซึ่งอาหรอเนิงริต่อแนวทางนโยบายเดพักบูดกนาลเวียกโฆษณาควนขวายเกาะสามารถเดืองบึงกวนหนึ่มกวนกล้ำจุมเราะกุนอาเรืออาแรงกูดโรมแต่งการปฏิวัติเบื่อนอย่างมากสามารถเดืองเจ้าสันตะเจ้าตะนวลเจ้าตูดเจ้าเรียกุนเท่ากุนแก่นับปะกุนซึ่งเมื่อกุนคริกุนจ้องเดสตูยามเยอะเวรกายร่มกำลังเดบึงนอกราว400ปลายกุนมง3นึมมวยบัน953คณะพักคณะบรรษาก่อเบื้อนเดจัดตั้งกองโฆษณาประกอบอาวุธเคลื่อนกองสันตรานเดทองทินเมืองไส้บังเล่าสากองจูนหรือกองลอนอาจำนวนพ้นรำโลดกัน30กุนซึ่งออร์นี่ก็เมื่อตะบุญไทยหัวหน้าการทหารโฮยอาตะสลองเมื่อหัวหน้าการเมืองตะบุญห่วมเมื่อคณะกองยี่อากนาลเวียกสลายเอื้อสาหักท่านปฏิวัติยัดเขตเมืองหุ่นเมืองนาแล่นับตั้งมือบังเอื้อกายก่อเบือนได้สลายเอื้อสาหักท่านปฏิวัติยัดเขตเมืองไซดึงก้อยน้ำริ่งเขื่อนตำลารนับมือว่าเขื่อนปุกระดมยงมะประชาชนบึงเผายันกุนอาหรเยื่อมรักษาเกียรติต่อศัตรูนับมือมากเขื่อนพื้นฐานการเมืองหล่อตระเกิดเตยงมะประชาชนบึงเผาก่อเบือนรับการปรับปรุงตำลารย่อยางอาขบวนการกองล่อนประชาชนเกาะเบือนตำลาเคลื่อนอย่างกรั่งแรงยัวยัดมาเดยงมาประชาชนก็เบือนรับการปรับปรุงนับมือเลิกเคลื่อนซึ่งปรับปรุงเอื้อสางกำลังปฏิวัติยัดทองทินเมืองไส้เกาะอาหล่อกรั่งแรงเมื่อพื้นฐานอาขบวนการต่อสู้เดประชาชนบึงเผายัดทองทินนับมือตำลาเคลื่อนสามารถเบือนรับไซสนะกี้ยอจรอไซสนะกนายกี่ก่อเมื่อพลงานมวยเดะกำลังประกอบอาวุธยัดดาเมืองไซอันเจ้าก่อยัดดาเขตหลวงเบอเดะลาวอีซึ่งก็เมื่อเขตตรติเดะหลวงเบอยอร์ซาเมืองไซแขวงอุดมไซก็ยัดดาลิงไหนหลวงตัลเนี่ยก็ตักจอดกับแขวงหลวงพะบางหลวงเบอก็ตักจอดกับแขวงพงศลีมันปริเรียนหลวงเบอก็เมื่อพงศลีมัดกี้นี่ลวงมัดรีกูดนี่ก็เมื่อแขวงลวงน้ำท่าเกือก่อสมัยดับบอลสลายแต่งเวียกเอื้อสาหักท่านได้ยำเยอะยอร์ซาแขวงอุดมไซอันเจียนจรอสปอจีนก็เลยซึ่งเกืออำเลอแขวงอุดมไซก็เมื่อมวยแขวงนี่แหละซึ่งบึงสตูนอเดืองกำลังยอเซอเมเด็กอำเราลงเจอเมื่อดาละยะลาเมืองเคลื่อนฝรั่งลาเมืองเคลื่อนแมพเมอเมริกาแขวงอุดมไซก็เมื่อมวยแขวงจุดซุ่มเดบึงสตูยอนเอากี้กำลังประกอบอาวุธอียัดดาหักท่านบุเตก็ยัดดาเมืองไซยัดดาเมืองกระบังกันเวรเมืองไ

Ini go oryo de serlai kenal viek go buan de lemat lewang buan de se vila go yor saduk teng jom kan sinam de paklat senghir keleh gegoy de patiwat i tembok se seng deng hernyom se de telagun seng megun or duk or teng deng samat buan rap say sena gi yo coro say sena ganai hucun samat เมื่อกำลังแรงยัดตวิงกันนี่กูดรวมขบวนการนำปลดปล่อยประเทศเดอิดะ1975

0: ตาบาโกนึ่งสะยาพันจิตก็ไร้แรงต่อกนอีนะมื้อแน
1: ่เออกอนึ่งอันบาจุนึ่งริจิบอกอันบานึ่งเนาะก็อาพลกระทบกระบาระยะเหมือนระยะเลียดจะอาการปนเกลี้ยเลียนยะดา 2-3 ชั่วโมงระยะรึงแล้วลำอีจะรับสารเคมีมากมงหรือยามากนึ่มดึงอาการอันนึง
0: อาการปนเกลี้ยเลียนระยำจุยำวารยอร์เบิดรับสารเคมีเดียพันจิตก็อาเหมือนแนวมึกแน
1: ่ระยะเลียดอันเปียร์นักจะแตงอันทรงตั้งงะดาลอลำจุกุมป้องมัดยิ้มอมมุกกอร์อันจุนักจะอาการจุเฮือลจุลุยรุจุกมปงร้ายแรงกับอาการซอก
0: อันจุแม่ปริญญาเรื่องอาการเป็นเกลี้ยเลียนยันเนาะมื้ออ
1: าการจีเป็นเกลี้ยเลียนอันหนึ่งแหละจียันมากๆนึ่มโหกอะอาการดึงจีเริ่มเป็นเกลี้ยเลียนดึงนี้ปะตองอันจำกึนมันก่อนกับก่อนเนี่ยสรวากสารเคมีหรือยาซีดยาพันจิตเงยจีแตงอันมะมานตลอดก่อนบางคนอาเลียนยันคนเปลี่ยคนลอยหรือเมืองกนผสมบุญยารพญาตดาลลำดึงนี้ดึงนี้ยอลงสิปล่อยยารมาแห่งบุมาแห่งตลอมมาแห่งกันตังแม่งมาแห่งมามกับแนวกระบังแถม
0: โอ้เกไรแรงเรานี่วะเลือดเยื่อมเอิมตาซึ่งหมอกอันนึงโอจีกายกันเอิม
1: เออเปียร์เมื่ออันจูนึงเมื่อเลยกายมันโอแถม
2: บทสาระคดีเด็กก่อนแย่สีแย่มวยบันมือตอนทีกระเป๊ะซึ่งเลี้ยงก่อนยอมบุมาบ่มำยังซึ่งรักแพงดามวยบันมือสันรานเดียวก่อนงากกันนี้เมื่อระยะสำคัญเมื่อยามเป้เลี้ยงก่อนงากอาเลียนเบือนกุญโลกร่ำรำเบือนยัดบรอมมากับกลกระบังแน่มากๆกลอันก่อนงากอาเลียนแล้วมากก่อยจีรักจีแพงประเวยเบียงรอบรำอันก่อนเบิกบุมายอดซึ่งอมบุมาอาซึ่งมาจุบยิมแนวอันก่อนงากซึ่งอาเลียนเมเบือนดิเบิกซึ่งมาแนวอาธาตบำลุงรำกี้แต่งมาก่อนงากอาลอลำร่างแรงแถมต่อยออีกายมยังละครซึ่งอาซึ่งเมื่อเราสาซึ่งเลี้ยงก่อนยออมบุมาเออหน้าใส่พินหน้านี่เบือนเตรียมอุ่นแล้วหรืออันอาก่อนเรียนจะอันก่อนเบอมบูมาหรือจะอันก่อนเบอมบูพุ่น
3: ก็เล่านี่แหละอันจะอันก่อนเบอมบูมาก็จะเปิดเวลาจะยาซอกกระมูลซอกแนวเบอแนวมากันนี่กุ้งอีอามากก้นในอันก่อนเบอมบูพุ่นมากก้นเราสาซึ่งเลี้ยงก่อนจะอมบูพุ่นนี่ก็สมัยนั่นสนิเออาเวลาจะยาซอกแนวเบอแนวมาซอกกระมูลกระซ่ง
2: ในอุตรกษาอันบาอันก่อนเบอมบูบ้าก็จะเลิศเสมอในอันก่อนเบือนเบอมบุมะสันรานอมบุจงารตั้งมือก็อาเลียนอันก่อนเบอมบุมะจนสิแย่ก่อนรอดตอลมงก็อาแนวเลอะมากไหน
3: รอดตอลมงรกมงปึงนี่หรือ
2: ก็เปล่าสาอันรอดตอลมงจะอันก่อนกึนบีเบอมบุมะเอ๋นะในอันรอดยามนี้ก่อนจะนำแล้วอันก่อนเบอหลงอมบุมะกันมวยแนวป้อก่อนงากอันสิแย่รอดตอลมงอันก่อนเบอร์ซึ่งมาเสริมลอยแย่บางเราเมื่ออาหารเสริมห้อยอันซึบโตอันก่อนเบอร์อมบุมาจนสิแย่ก่อนเบือนบ้านนึ่มแห้งเลอะไหน
3: โอ้โอ้ก็ตรึกดีแหละยัวยงมาอีดยำเยอะอันก่อนเบอร์บุมาก็ขัดกุญจิยรมืออ
2: ันเดียวนี้ก็ปีตรึกดเมื่อมากแล้วบ่าจันก่อนในเบอร์อมบุบ้าเมื่อนกมาอีก็เลี้ยงอีตั้งเงินเยอะกายเลอะเสมอไหนยอดซึ่งอมบุเดมานี่สามารถแต่งอันก่อนอาแรงแต่อันก่อนอาลอลำรังแรงห้วยก่อนหนองน้ำแหล่แถมไฟริ่งแถมปกรณ์อาสังจุสังวารแถมยกี้แหละสังเป็นเกลียนอีกุญซึ่งมารักก่อนแต่งอันยั่วแต่ก่อนงากกรังแรง
3: ยกี้โอ้กับปลาเมื่อย่อเอ้ยในสังกุญกับมุกกับมัดเนี่ยกับเปลืองกระมูลย่อเอ้ย
2: ยังเอ๊ะก่อนหนองยัดกลงลุยเริ่มอาหริเยี่ยมจุดที่แล้วอันอาก่อนเรียนจะไปยากมันกันยากหรือว่าจะมือก้าวกาสจ้าง
3: เราเสมอแล้วก็ไม่มากกนเราสาอมบุเรียนดะสันรานเนี่ยก็มืออมบุจงารก็สำคัญก็มือยาวิเศษห้อยก็วิเศษก็ตั้งอมบุธรรมดาแนวมะโอ้น้องปลาเนืองเราอันโอมยังแน่ดุ
2: จีละอันยังเมื่อนาทีเอ๋นะอมบุกีก็อ่ะ อย่าตะกลวงลอดิอี้คนี่ซึ่งอาก่อนเรียน72โยโมงลอดิมะก่อนงากเริ่มอาอมบุจงารอมบุจงารกีเริ่มอานาระยะซึ่งมะมาเล่จะอาก่อนระยะกีอันอี้เปื้อนปุจิกุญอมบุจงารแห้งเรียนการจะอันก่อนเบอร์อมบุจงารกีกระรอดจิเมืองเราสี่จรอยเจ็ดมือคนี่ซึ่งอาก่อนเรียนปึงนี้บุญมะมานสอาก่อนกนสันรานอันอมบุปะกลอกหรือปะแห้งก็ปันง้อปะยัดเมื่อก็ยอดซึ่งอมบุจงารก็อาสานเบตาแคโทรินสระบากันพร้อมซึ่งเมื่อสานมวยยื้อสังอายัดดาเปละสองจงารเมื่อนกยัดดากลุยตโลสี่จงารเปละอิมปีริยิมในอมบุจงารซึ่งเอเล่าก็ปะไม่เล่าสาเกิดจงารยอดถึงนี้ดึงนี้ยับไม่เกิดก็จะเมื่อสี่อมบุแห้งหรือจะเมื่อสี่จงารอมบุจงารซึ่งก่อเลียนยำสันร้านก็อาซึ่งมาเนี่ยอาประโยชน์จุบจิมเนวหุ่นนางปัดครางปะอันก่อนอาซึ่งจุซึ่งวาดแถมอาคุณประโยชน์แนวเลอะสำหรับก่อนงากซึ่งก่ออาเลียนเมะเมะยอก็สำคัญยำอาก่อนเลียนสันร้านอันก่อนต้นปูเนวหุ่นนางแต่งอันมะกับก่อนเบือนปุ๊บเหาะจับเหาะกับสุดกอกเหาะห่มเหาะเกิดซึ่งอาหล่อรักมะกับก่อนเนี่ยบรมเหาะเมื่อนเมื่อทำยังเนืองรีแล้วก้าบัดกี
3: ก็หักเนืองนี่ในหักปะปรเนืองโลดเอนะ
4: แตงน้องกีสาดาเบาไกยัดเบอร์มาบรมยอกกาลจิการกะกองกะออร์เบอร์เมื่อเดเมจโลรยอเราเรื่องก่อนแย่เรื่องอมบุอมแบจ
2: ฮะอันเรารอดอมบุหรือเมย์มันจิรินันเหรอพดกลายอีโลรยอเรื่องอมบุมา
4: ก็อมบูมานี่แหละดาตรกดยอลงเมเอบอโอก็เกยเมจเอซึ่งเราสาอันก่อนเบออมบูมาตั้งเงินมือก็อาเลียนนี่จนสิแย่รอดดาตอลมงหรือรกมงซึ่งมาซึ่งเอือกแนวกระบังก็ปะอันก่อนเบองอก่อนจียัดประสมไม้ยอดซึ่งลุยปุ่มเด็กก่อนนี่กราวมัตติอมบูเดมาก็อามากบ่แล้วซึ่งจิเลียงก่อนในอมเอือกอันก็ประจําเป็นนี่ก็อําอันเบอบุดเดเมื่อก่อนงากซึ่งก็อาเลียนเมอันเบอร์เรื่องอมบูมาเรื่องมวยแนวก็บอแล้วย่ออันก่อนเบอร์อมบูมา
2: ปนึงอุ่นก็เลอะแล้วการจะเมื่อยงกลไม่จะเมื่อละน้ำยังในเ
4: อโอ้ยก่อนท้องจะย่อลงมอแถมจะย่อลงมอแย่ย่อจะรอแพทย์มอยิมบัดอํากุญกําราโอจียังย่อเดมวยก้นไม่ปัดยามเมื่อก็เกลี้ยกิเลย่อสรงย่อสรงแล้วไก่เบือนเด่นก็แพทย์มอเราเมื่อก็กุดเมื่อยโอเหมือนมั่งอมบูมากันมวยแนวอันก่อนเอือกยอดซึ่งอมบูมาอาถาดบ่มลุงจุบยิมแนวโหดน้องกลัดครางแต่งอันก่อนอําอาซึ่งจุดซึ่งวาดแพทย์หมอมึงเราแนวกันนี่เด้
2: อันดังนี้ก็เลอะแล้วเด้ซึ่งเลี้ยงก่อนเละกําประอันนึงบรมยอในก็ดาลงอันสิแย่ก่อนเบือนตอลมงหรือว่ารกเนือนมาก็อันเนาะอันก่อนเบื้อบุมาโหดอันก่อนเบ้อซึ่งมาเสริมเหมือนดกตมมาแต่อันก็สลิงอันก็แดดในอันรออันเนาะสระวากซึ่งมาอย่างก็แย่ก็อันอาซีมวดซึ่งมาสระเมื่อก็เหมือนมาละตึมปริซีเคลซีลิงกับแนวก็บังก็เบือนบรมกีก็อันอาประเภทอากะอากระตงสระวากอาเมยรอเมยแย่เราเมยรีบก็เบือน
4: โหซึ่งจิปซีนซึ่งมาอันก่อนเบิร์ดยิ้มมือเบือนรอเวลามากค่ะเ
2: ออโอ้ยก็แนวเมื่อก่อนแนวเมื่อก็เมื่อก่อนก็แต่งเพื่ออันก่อนอาลอลำรังแรงมาซึ่งมาเพิ่มแล้วของอันก่อนเปื้ออมบูมาจนสิแย่รอดกระป้านึ่มหรือมากประเวกีอันอาเงินไขยาเกอสำคัญก่อนแย่อันเบือนยาสักยาอันจุบตามกำหนดอันเมื่อก่อนงากอาสิแย่เบือนสี่อาทิตย์อาทิตย์ที่ต้อนหรือว่าอาทิตย์ที่รกกับสิบสี่อาทิตย์ปันริเสมอแพทย์นอจีก็รอดาปุ่มติดตามนัดเวลาจะยอรับวัคซีนกัดครางพยาธิรอดมือเบียงเอ้ยเบียงเฮ็ดก็อันออรกอนยอยอมแพทย์เบียงนัด
3: นึงริแล้วเรื่องกี้นะ
2: ดากูง่ายยอกี้ก็สำคัญเสมอในตรกดลอสาก้อนจะสมบุญจะกลางจะแรงโอยอแตงเวียกเดกี้จะกลายหึบกุ้งก็เหมือนจะรังยำบังก่อนบายจะนำแล้วจิตาจิตตึงห้อยตะกันติ่งเม็ด
4: ก็ย่อไก่ฮบกุ้งแน่โอ้ย่อเบอร์มาบรมยอกกาลอำเภอก่อยโลระยอแถม
2: บ่เมื่อหึมยังสึงรักแพง ระยะซึ่งเลี้ยงก่อนยอมบูมากกันมวยแนวตั้งแต่มือก่ออาเลียนจนสิแหก่อนเบือนต้อนมงหรือว่ารกเนือนลางก้นน้องสิริซึ่งเบอร์ซึ่งมามากเบ่งมากก่อนงากตุเบือนเดรลุล่อลำเดมากับก่อนปะกรังปะแรงปะเรืออาแรงลางเดือก่ออาแนวตะกึดมากแนวห้อยก่อดาลงก่อนงากดาระยะสะอาสิแหมวยบันมืออันเบือนรับวัคซีนตามอายุซึ่งวัคซีนประโยชน์อามากแนวมันรีเสมออันบอออดก่อนอยู่จรอแพทย์ซึ่งเย็ดดารงมอเมืองเล็กๆกรุงบอแพทย์จะเล่าอันหนึ่งย้อนแนวกี้ก่อนแย่หรือเยะก่อนในบออันเบือนรับวัคซีนอันจุบยอมจำนวนเมื่อแนวเลอะซึ่งกิแตงอันนำริงเขื่อนล่อลำในก่อนแย่รำรำเมื่อแนวกัดคร่างปั้นก่อนแย่อาซึ่งจุซึ่งวารอันแตงเบือนแนวเรากี้ก่อนกิแตงอันก้อนอาล่อลำร่างแรง
3: ก้อนมะกุนเฮรกรังแรงยงมากก็เลอะกลองเลอะหรือเนียมดาหรอเป็นห่วงเดะสมคมยุตุลล้อลำเดะก่อนกลาง

บ่มาแย่งจําเลยจํากลอีก็ให้นึงแล้วซะอย่าซึ่งกลอีนี่นะขนาบมาจําขึ้นกับกลแย่นี่ก็อ่ะ4แนวเมือนโมยขนาบแต่งราบดะลอกบาร์แต่งคณาบราบนอแล้วเรื่องระยืมเปแต่งราบคณาบนอแล้วเรื่องเมื่อสิเบิ่นลอเบิ่นล้ํากับโตทีปูลนี้โตทีซีนี่แหละแม่นคณาบราบนอเราเรื่องกันเรื่องเราเรื่องเศรษฐกิจนอจําขึ้นนออ่ะเมื่อโคดีก็หมดดีก็ระดีนอซะเมื่อดีๆอย่าซึ่งอีคณาบแต่งราบจําขึ้นกับกดแย่จําเมื่อปูจําเมื่อชอบจะเมื่อหมดก่อนแย่กลปังปิดก่อนแย่หรือว่าอาหรอสโรเราแมบเดียกตรกดเดยดกเดยแต่งปัตตุลุยนี่เกอแต่ในอมเลือกอันดาล่อแกอันดายั่วและยอดซึ่งเดยปุเดยชอบเดยกลึ้งเดยขยูดแต่งอันก้นยอดซึ่งเดยแต่งราบนี่เกิดจู้อาโอหรือว่าบางก้นนี่อํากุญโอกักจู้ดกลองล่อปัตตุลุยยอดซึ่งแต่งยอดกี้นี่ก็เมื่อแต่งแนวอมเลือกแกอันดาล่อเดมากับคนเนี่ยมากินเรารอดดังมนดีแต่งราบแต่งคณาบดาริยงมกินก็เรารอดดังมนดีลึงเดรายแนวอมอาก็ซาอาแต่งอันเปรียงมะกุนกลุยอันเปรียงหักยัดดีเมกุนหรือว่าว่านออันเลียนไปอันนอยัดบรอมตะกางหรือว่าอันนอเกินเวียกโคอํายักตามงอตามทรองหรือว่าสโรเราอันนอลมากขยืมอําอันเกียดเนาะติอําอันรอสําคัญเนาะติแล้วก็แต่เนาะกะบังซึ่งปัตตุลุยยกี้นี่แต่อันนอลุยเกียดศักดิ์ศรีแต่อันนอปังกาแต่อันนอเสลิญนอก็ไปอาบนจีดื่มแล้วก็แต่อันลอลํานอนี่เกิดจู้เกิดวาเม็ดนอตระกึดรอดมนจิผ่านลอดิหานยกี้นี่เราเรื่องมนคณาบมนแต่งราบเราเรื่องจีซิจียับเบือนลอเบือนลําแต่งแนวกลิประเพณีรีดของเราแนวอําเลอเราแนวเยอะแนวโยนหรือว่าปาตองลุยซึ่งตระกึดนี่ก็เมื่อเราเรื่องมังเราสาเดแต่งราบคณาบเราเรื่องจีเบือนล่อเบือนล้ําก็เมื่อยาซึ่งเดแต่งนี่เดตระกึดจีแต่งอันก็เกิดเราเสียหายแก่อันสิทธิแก่อันดาล่อแก่อันดาระยืมได้จําขึ้นกับกฎแย่ปาตองลุยซึ่งเรากี้นี่ก็เมื่อเรื่องแนวกลอีอําจูมแย่งอําจูเม็ดอําจูนึงอําจูเดนเกยยาร์เคลื่อนยอกี้นี่ก็เล่ารอดดาเราเรื่องแต่งราบคณาบดาเรื่องมอดกันเรื่องเรื่องด้านเศรษฐกิจยอกี้นี่ก็มอซึ่งดกซึ่งแต่งแบบอําลําไลหรือว่าปลาปล้อยยอกซึ่งเสียหายเราเรื่องกันเรื่องที่ก่อนกลางกันเรื่องยอกก็มอกรรมสิทธิ์บรมโยที่อานําเมื่อแล้วก็กันเรื่องที่จําขึ้นกับคนแย่ก็อ่ะยัดนี่แนวก็มอแต่งอันจําขึ้นกับคนแย่นี่ลวยโอกาสจีเบือนที่ซอกกมุลกระทรวงหรือว่าไปอ่ะผลประโยชน์จีเบือนกมุลกระทรวงกายเราสมมุตินี่ดีหมดปอกปิดหรือว่ามางกางปันเตอกางปันเตอโจหรือว่าบทเบิกเรื่องประสอร์อาเมื่อก่อนที่หักหมดอู่นเสมอเตเตลุยหรือว่าเซย่องหอยแล้วกันเรื่องนี้ก็อําอันคําประก่อนดิแต่งอํายักงอรยักท้องอําแต่งยอมพันธะดมนกี่แย่งเลี้ยงก้อนหรือว่าจีศึกษาอุปโภคอยู่กับเมื่อก่อนอําย่อยคําประก่อนสอกเบอร์สอกมาแล้วก็อําย่อยแต่งเวียกแต่งกันนาหรือว่าอําแต่งเมื่อนโยบายนี่ก็อําน้ําโยไม่จําแนวนี่แกอําอันจําขึ้นนี่อําอันมากลางนี่กูดโรมแต่งเวียกมื้อนี้ไม่เมื่อโหยแล้วเวียกอยู่กันนี่นี่จําขึ้นกับคนแย่น้องสามารถแต่ง

0: ลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: กระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
2: วงไวทันยุคทันเหตุการณ์จ่อลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
3: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมิทักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับประธานเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำทางรายการของพวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารมานำเสนอสู่ท่านฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนต้นรายการมาหับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาเตือนกันไว้เติมอีกอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับคำว่าอยากลองเพื่อความม่วนสัวขาวถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและอันตรายที่สุดในปัจจุบันกับกระแสการนำไส้คอลลาเจนที่โบแมนอาหารเสริมเพื่อความงามธรรมดาแต่ผัดมีการผสมสารสิ่งเสพติดหรือที่มักเอิ้นกันว่ายาเคน้ำคอลลาเจนสายปาร์ตี้เหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือข้อความเตือนสติไว้หนุ่มสาวหนุ่มทั้งหลายให้หู้เท่าถึงภัยอันตรายเหล่านี้อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับความมวลสัวขาวสิ่งที่ยกขึ้นมาเว้านี้ท่านผู้ฟังมันโบแมนคอลลาเจนแต่มันคือยาผิดหรือที่เอิ้นว่าคอลลาเจนผสมสารเสพติดส่วนใหญ่แม่นกันเอายาอียาเคหรือสารกดประสาทอื่นๆมาป่นเป็นผงแล้วบรรจุใส่ซองคอลลาเจนเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่เมื่อกินเข้าไปมันจะออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทโดยกงเซนว่าเฮ็ดให้เสียสติเฮ็ดให้เกิดอาการประสาทหลอนควบคุมตนเองบ่ได้เสียอนาคตและอาจตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมอื่นๆนำอีกเหตุให้ทั้งเสียเงินเสียสุขภาพเสียอนาคตก็คือทางห่างกายหน้าตาสุดโทรมกงกันข้ามกับสรรพคุณคอลลาเจนอื่นๆเหตุให้สมองเสื่อมความจำสั้นให้แห้งไปกว่านั้นเนาะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเช่นว่าเหตุให้หัวใจล้มเหลวสารเสพติดเหล่านี้เหตุให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างหุนแหงเหตุให้ระบบหายใจสุดโทรมหากไส้เกินขนาดหรือห่างกายหับไหวอาจเหตุให้หยุดหายใจได้ทันทีซึ่งคอลลาเจนผสมสารเสพติดแมนพิษต่อระเบียบกฎหมายถ้ามีการครอบครองหรือเสพสารเหล่านี้มีโทษทางอาญาวิธีป้องกันก็คืออย่าไปลงเสื้อคำซักซวนของหมู่เพื่อนที่ซักซวนให้ร้องของแปลกหรือบอกว่ากินแล้วมีความสุขดีดมวนเอียงต่างๆอย่าเฝ้าท่านผู้ฟังอย่าไปลงเสื้อหีบเฝ้าถอยห่างทันทีโลดชีวิตมีค่ากลัวคำว่ามวนสัวขาวอย่าให้คำว่าอยากร้องกลายเป็นจุดจบอนาคตที่สดใสของเฮาได้อยากให้วัยหนุ่มวัยรุ่นแล้วทุกคนได้มีสติและห่างไกลจากสิ่งเสพติดทุกสนิทด้วยความเป็นห่วงเป็นใยยกปัญหานี้ขึ้นมาเว้าวาสู่ฟังเพื่อเป็นคติและเตือนสำหรับทุกคนเอาเลยในตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวโซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: แล้วคําสู่ลาวเชิญมาเชิญมาเที่ยวลาวว
3: งไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ทานพวมให้เกียรติตามหับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันตื่มอีกมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคือความหวังในการพัฒนาไว้ขึ้นกองประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทิสิบที่ได้ปิดลงอย่างเป็นทางการในวันที่10กรกฎาคม2026ผ่านมาท่านผู้ฟังกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายและสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติก็คือของสภาแห่งชาติลาวเฮาอันสาเหตุก็ย้อนว่าได้หับพ้องเอาหลายปัญหาที่พัวพันถึงสถากรรมและอนาคตของชาติดังที่พวกเฮาฮู้นำกันแล้วว่าสภาแห่งชาติมีบทบาทสำคัญในการตัดสินปัญหาของชาติทั้งเป็นองค์การนิติบัญญัติ

และเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดอยู่ในกับมือเส้นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและตุลาการเพราะฉะนั้นจึงเว้าได้ว่ารัฐบาลจะเฮ็ดอย่างลงไปบ่ว่าเวียกน้อยเวียกใหญ่ที่พัวพันถึงการบริหารปกครองบ้านเมืองการกำหนดซีสตากรรมของประเทศชาตินับทั้งพัวพันถึงนโยบายยุทธบายโครงการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นล้วนแล้วจะต้องได้ผ่านสภาแห่งชาติเป็นผู้รับรองเอกสารรัฐบาลจึงสามารถนำเอาไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลตามเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างใดก็ดีสำหรับกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบครั้งนี้หนึ่งในหลายปัญหาใหญ่ๆที่สำคัญของชาตินั่นก็คือได้รับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2007หา2030ทั้งนี้ก็เพื่อผันขยายเนื้อในจิตใจของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโดยเฉพาะการสร้างงบประมาณเฉพาะดึงดูดการลงทุนในโครงเขตกสิกรรมอุตสาหกรรมอยู่เขตห่างไกลซอกลีกพัฒนาพื้นฐานโครงรางและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นก็ยังได้รับรองเอากฎหมาย2ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐและกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้ยังได้ชื่นชมต่อรัฐบาลที่สามารถรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับผ่าส่วนห้อยใน6เดือนต้นปีสภาพเงินเฟ้อก็มีท่าเอียงลดลงและการเก็บรายรับก็บรรลุตามแผนแต่แนวใดก็ตามก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าวาระแห่งชาติต้องยืนอยู่ในสภาวะเร่งด่วนบ่แม่นยืนอยู่ในสภาวะปกติเพราะฉะนั้นการสร้างสาพัฒนาอันใดก็ตามต้องให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยไวตัวอย่างโครงการสร้างถนนหนทางโครงการ3ปีให้สำเร็จผัดแก้ยาวไปฮอด5ปีก็ยังบ่สำเร็จไปเคียงคู่กันนั่นต้องหีบฮ้อนป่าปามสิ่งหย่อท่อที่ยังหักเลิกมาหลายปีให้เสียบขาดสิ้นเสริงเซ็นการสอลาดบังหลวงยาเสพติดแก้งพนันทางออนไลน์และปัญหาอื่นๆที่กดนวงทำลายสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติบทเรียนของสปจีนแก้ไขความทุกข์ยากเพียงแต่10กว่าปีประสบผลสำเร็จสอเกาหลีฟื้นฟูประเทศหลังสงครามเพียง60ปีได้ก้าวขึ้นอยู่แถวหน้าของอาเซียนเวียดนามดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เพียงแต่20กว่าปีได้ก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้าของอาเซียนสปป.ลาวของพวกเขานั่งอยู่ถึงกองเงินกองคำมาเป็นเวลา50ปียังบ่ทันสามารถลบล้างจากความทุกข์ยากและด้อยพัฒนานี่คือคำโจทย์ใหญ่ที่พวกเขาต้องได้พร้อมกันทบทวนท่านผู้ฟังที่เข้าโลกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อในที่สำคัญที่เพิ่นได้ยกขึ้นในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุดที่9ว่าด้วยวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคือความหวังในการพัฒนาไว้ขึ้นเอาละในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: วงไวทันยุคท่านเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

จบลงไปสำหรับเสียงเพลงที่ทางรายการชีวิตติดพันสังคมนำมาซับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟังกับข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการมานำเสนอและกับข่าวมาในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วแต่ก่อนเวลาจะหมดลงท่านผู้ฟังพวกเรามาฟัง8ข้อห้ามในการอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าบุคคลใดละเมิดจะปรับใหม่และดำเนินคดีอย่างเข้มงวดอิงตามแจ้งการของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้เลขที่0045ทับกปลงวันที่21มิถุนายนปี2021เรื่องการสร้างขบวนการปกปักรักษาและพัฒนาสัตว์น้ำสัตว์ป่าเนื่องในวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่า13กรกฎาคมปี2021ว่าห้ามบุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีการกระทำคือ 1. จับซื้อขายสัตว์น้ำและล่าสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามบัญชี1และประเภทคุ้มครองบัญชี2ในทุกฤดูกาลอย่างเด็ดขาด2แมนน้ำเอาสัตว์น้ำสัตว์ปลาประเภทห่วงห้ามยังมีชีวิตซากสิ้นส่วนและอวัยวะต่างๆของสัตว์ออกจากถิ่นฐานอยู่อาศัยหรือแรงกำเนิดมาไว้ครอบครองโดยบ่ได้รับอนุญาต3แมนล่าสัตว์น้ำสัตว์ปลาประเภททั่วไปบัญชี3ในสถานที่ห่วงห้ามเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เขตวังสงวนโดยเฉพาะแมนช่วงฤดูวางไข่หรือเข้าพรรษา4แมนบุกลุกทำลายเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์วังสงวนทินที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำและสัตว์ป่าโดยทั้งกงและทางอ้อมเซนด้วยการบุกเบิกตั้งถิ่นฐานใหม่ถากถางป่าไม้จูดป่าตัดไม้นำไส้ยาปราบศัตรูพืชและยาฆ่าหญ้าเกินกำหนดและการกระทำอื่นๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย5แมนจับจองย้ายเปลี่ยนแปลงหรือทำลายเครื่องหมายเขตแดนวังสงวนเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และถิ่นที่อยู่อาศัย6แมนหาป่าในช่วงฤดูวางไข่หรือช่วงเข้าพรรษาอยู่ตามเขตที่ป่าวางไข่เป็นต้นแมนเขตวังสงวนต่างๆ7แมนตันทางเดินของป่าขึ้นวางไข่ตามห้วยและสายน้ำด้วยวิธีการเฮ็ดต้อนเฮ็ดลีใส่รอบหรือตรงมองตาทีนำไส้ระเบิดธาตุเบื่อสารเคมีไส้ไฟฟ้าสดและเครื่องมือหาป่าที่มีลักษณะดับศูนย์8แมนมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์น้ำและสัตว์ป่าและกฎหมายว่าด้วยการประมงกรณีพบเห็นผู้ละเมิดข้อห้ามดังกล่าวให้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการกล่าวเตือนศึกษาอบรมปรับไหมและดำเนินคดีอย่างเข้มงวดตามแต่ละกรณีเบาหรือนักที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำและสัตว์ป่าเลขที่07ทับสพส.ลงวันที่24ธันวาคมปี2007และกฎหมายว่าด้วยการประมงเลขที่03ทับสพส.ลงวันที่9กรกฎาคมปี2009ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทางรายการของพวกเขาก็มานำเสนอคืนเกี่ยวกับ8ข้อห้ามในการอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าบุคคลใดละเมิดก็จะถูกปรับใหม่และดำเนินคดีอย่างเข้มงวดเอาละท่านผู้ฟังที่ฮักแพงในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมก็หมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายท่านสามารถรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมได้ใหม่ในโอกาสต่อไปมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแพงทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลำเรื่องจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาตร์ระบบ AM ซึ่งรายการนี้มีเสนอท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น.วันเสาร์ได้วันพักวันพรของพนักงานทหารตำรวจเฮาส่วนมามีค่าสาวขายสาวกสิกรของพวกเฮาแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ของไผมันด้วยความรับผิดชอบสูงบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพเวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่รับผิดชอบเวียกงานอยู่นั้นให้ล่อนหน้าที่ซึ่งรายการลำเรื่องออกอากาศทางระบบ AM ซึ่งปัจจุบันนี้การกระจายเสียงทางระบบ AM อยู่ในระยะมีการซ่อมแปลงอย่างเคร่งครัดฉะนั้นจึงได้เปลี่ยนการกระจายเสียงไปออกทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์แล้วท่านสามารถรับฟังทางเว็บไซต์ใดที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้พอรายการลำเรื่องก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งสาตร์ลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและรัฐนำเสนอลำเรื่องให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังตลอดมาท่านผู้ฟังสำหรับเดือนตุลานี้ก็มีหลายวันสำคัญท่านผู้ฟังวันครูแห่งชาติที่7ตุลาปวงสลทังชาติก็ได้ร่วมแห่งร่วมใจกันเป็นเจ้าการเข้าร่วมประกอบส่วนเสริมสลองเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้เป็นครูครูคือแม่พิมพ์ของชาติครูคือพ่อแม่คนที่2ของพวกเราก่อนทุกคนจะมีความรู้ความสามารถเป็นพนักงานทหารตำรวจที่สังกัดอยู่รัฐสังกัดอยู่ภาคเอกชนก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังก็ล้วนแต่ครูเป็นผู้ส่งความรู้สิทธิ์สอนให้แก่พวกเราฉะนั้นก็ขอให้จะลึกถึงคุณงามความดีของผู้เป็นครูเพราะว่าปีนี้การเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาครบรอบ32ปีวันที่12ตุลายังแม่นวันประกาศเอกราชท้ายเดือนนี้ยังแม่นบุญออกพรรษาบุญส่วงเหือที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังนอกจากเอาใจใส่เฉลิมฉลองวันสำคัญทางรัฐการวันสำคัญทางบุญประเพณีแล้วปวงสลาทางศาสตร์ยังได้พร้อมกันประกอบส่วนเป็นเจ้าการเข้าห่วมติดตามกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งศาสตร์สุดที่10ที่ไขขึ้นอย่างเป็นทางการมาแต่วันที่5และจะสืบต่อฮอดวันที่21ตุลา2026นี้ฉะนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเราติดตามรับฟังและรับชมได้เพราะว่าปัจจุบันนี้สื่อช่องทางในการโฆษณามีหลายช่องทางทางสื่อออนไลน์สื่อวิทยุโทรภาพสื่อหนังสือพิมพ์วารสารต่างๆอย่างที่พวกเราก็จงพร้อมกันเอาใจใส่ติดตามประกอบส่วนเพราะว่าเป็นกองประชุมที่เป็นตัวแทนแห่งสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องของพวกเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้กองประชุมสำคัญนี้สำเร็จผลไปด้วยดีสำหรับรายการลำเรื่องมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องน้ำตาพ่อตอนที่2ให้เพิ่นมิตรรายการได้รับฟังจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลย
1: เนาะบัดนี้จังว่าย้อนคันบ่อนเบื้องเนาะบ่อนเบื้องคันกำฝ้ายดอกแพงเพิ่นนั่นแล้วเนาะนครเนาะปังปาราสวังเนาะเวียงกวงใจของเฮาเนาะยังห่วงคันนิ่งหลังโอ้อ้าวคิดถึงนางเนาะราดน้องนวลจันทร์ลากันผู้เดียวเลิศบัดนี้นางเอ้ยนางคิดอยากเว้ากอดเกี่ยวอยากเว้าเนียวเนาะความหักนั่นแล้วอยากสมัครเป็นผัวนางวิ่งมณีคันนวลน้องละแต่หากว่านางสิพอเนาะเจร่วมร่มพี่สายอยู่บ่อ่อนคำเอ่ยอาณาทอนย่ำสิเบาสิเดินใหญ่ขันยังไปปัดนี้นดขนาดน้องจักสิอยู่นอนแล้วในนั้นแล้วสายบ่หวนเห็นคักดาวางใจน้องของน้องเลยสิไปขาลาสาวนวลจันทร์เบิ่งจักบาง

ข้าพเจ้าโคตศักดิ์ถึงข้าพเจ้านั้นจะนอนอยู่บนกองเงินกองทองในฐานะอัลคาแกนครปางคำโคตามแต่ข้าพเจ้าก็บ่สิ้นสุดขาดได้ในความหักของข้าพเจ้าที่ตั้งใจไว้สำคัญที่นวลจันนั่นเองข้าพเจ้าคิดอยากจะลืมเขาเหลือเกินแต่หลายวันหลายเดือนหลายปีที่ผ่านพ้นมาข้าพเจ้าก็ลืมนวลจันนี่บ่ได้กันจักเทื่อกันเลยเหตุนี้ข้าพเจ้าคิดว่าสมควรแล้วที่ข้าพเจ้าจะต้องได้ตัดสินใจเพื่อไปหานางอยู่ที่เฮือนของนางเอ๊ปัจจุบันบ่ฮู้ว่านวลจันน่ะจะทุกข์โศกเศร้าหรือว่าจะคิดแนวใดก็บ่ฮู้กันเลยวันนี้ข้าพเจ้าก็จะต้องเดินทางไปหานางซะดีกว่าเลิศวันนี้ได้เวลาโน่นนี่ทวนสมควรนอสิได้อย่างนางอีอีอีอีแล้วโอ้ยโอ้ยบ้าวันนี้พี่น้องเอ้ยไปหาผัวดอกยอไปหาผัวดอกซ้อนเป็นอายเบิ่งก่อนนั้นและเพื่อไปอาปากตันดอมอ่อนโน่ใส่ใจนั่นแล้วในผ้าไทยของน้าอังมิ่งมณีขัดล้วนนองนางสิว่าน้อจะต้านขันคำงามจังไหนน้อคำเอ้ยคำแพงเอ้ยแพงสวยสวยขอ

0: ลูกแม่ทั้งสองแม่สงสารลูกเหลือเกินบัดใหญ่ขึ้นมาลูกจะต้องถามหาพ่อแต่ตอนนี้นะลูกยังบ่ฮู้เรื่องราวอีหยังทั้งสิ้นนวลจันทร์นวลจันทร์เป็นห่วง
1: โอ้นวลจันทร์จมอันไหนอยู่น้องเฮ้อ
0: เอ๊ะนวลจันทร์นั่นน่ะไปอีหยังมาอีหยังนี่น่ะ
1: สำหรับข้าพเจ้าโคตรศักดิ์ท่านก็ไม่มีเรื่องอันใดอีกเลยนอกจากว่าเป็นห่วงนวลจันทร์จึงได้เดินทางมาที่นี่จะได้กันล่ะฮะเป็นอันใดตอนนี้ล่ะฮะอุ้มลูกอยู่ตั้ง2คนกันเลยคงจะเมื่อยหลายทีน้อง
0: เพิ่งจะเมื่อยคอยก็ทนได้โคตรศักดิ
1: ์นวลจันทร์อ้ายอยากจะว่าคุณน้องเป็นความสื่อกันเลยนะอ้ายอดกั้นมาตั้งหลายปีหลายเดือนที่ผ่านพ้นมาเสียแล้วแต่บ่ทันได้เอ่ยปากด้วยความจริงใจตอนนวลจันทร์กันมาก่อนก็เสียเลยนะตอนนี้เป็นเวลาเลยนะที่ท้องของพวกเขาแล้วที่จะได้ทำความเข้าใจกันไอ้เฝ้าความสื่อทุกอย่างนะนวลจันทร์ไอ้หักน้องสุดมาหัวใจของไอ้ที่แท้จริงนะน้องนะ
0: โคตรซะมันจะเอาเฝ้าอันใดนี่นะถ้าบ่อายคอยจะก็อายฟ้าดินในตี
1: ความหักของไอ้อยู่ในใจมันเกิดความหุนแห้งขึ้นจนไอ้นั่นน่ะบ่มีความอายแต่อย่างใดกันเลยนอกจากได้นวลจันทร์มาอยู่ในอ้อมกอดของไอ้เองเท่านั้นน่ะน้องนะ
0: มันเป็นไปบ่ได้ดอกโคตรซักเซาซา
1: แล้วบัดนี้นวลจันทร์นั่งเอ้ยเว้าความจริงพี่นี่ค่ะกันขอน้องนี่ขอน้องเสมอเหตุเด้อดวงตานั่นแล้วหาแนวซาเนาะแนวสิงส่วนสิ

มาบัดนี้นวลจันเอ้ยอ้ายยังหักนวลนางบ่มีวันคันวางเว้นแล้วน้อน้องมิ่งมานี้อ้ายหักน้องคันจังสิน้องฮู้บ่น้อลือได้นั่นแล้วปาดขนาดไหนหลวงใจอยากอยู่เสยน้อสมสอนหวังอยากนอนในห้องน้ำ

จังสันแล้วนวลจันทร์บ่สมควรกันเลยที่จะขัดความตั้งใจของโคตศักดิ์อย่างอ้ายโคตศักดิ์อย่างอ้ายนั่นน่ะมีเกียรติสง่าราศีทุกสิ่งทุกอย่างและสมบูรณ์ก็ยังเป็นคนที่สลาดรักแหลมดีอีกด้วยแล้วก็เป็นที่มันปั้นมือของท่านพระองค์เจ้าถ้าว่านวลจันทร์ได้อ้ายไปเป็นพระสวามีนั่นน่ะอาจจะเป็นสิริมงคลหรือว่าอาจจะเป็นเกียรติอย่างสูงส่งของนวลจันทร์ก็เป็นได้หน้าน้องหน้าบ่ควรจะขัดขืนกันเลยในตอนนี้นะนวลจันทร์นะ

0: คตซักมันเป็นไปบ่ได้ดอกสำหรับนวลจันทร์น่ะน้องจะบ่แต่งก็ไปเป็นเด็ดขาดนอกจากขัวของคอยจะกลับมาอีกเทื่อใหม่คตซักสาวในเวียงในวังน่ะบ่อึดบ่อยากเซินตี้เซินเจ้าหน่อไปหาเอาซาสำหรับคอยก็บ่สนดอกไปซาน
1: วลจันทร์น้องอย่าคิดว่าน้องท่านน่ะจะปฏิเสธอ้ายไปได้ดนเพราะเท่าใดน่ะน้องนะอันนั้นยังหมายมันปั้นมืออยู่ที่นวลจันทร์เพียงคนเดียวเท่านั้นถ้าว่าน้องท่านปฏิเสธอ้ายแล้วจังซี่น่ะอย่าหาว่าอ้ายนั้นใจดำก็เป็นได้น่ะน้องนะ
0: เอ๊พ่อตาซักบ่แม่นคอยใจดำได้ทั้งที่จริงแล้วคอยก็บ่มักเจ้าคอยสิไปมักเจ้าให้หยังตัวคอยมีอยู่แล้วไปซะนี่จักที่นี่ไปซะ
1: เป็นไปบ่ได้กันเลยนะนวลจันทร์ถึงคราวที่อ้ายจะต้องได้บังคับน้องกันเสียแล้วในตอนนี้ทหารนำลูกของนวลจันทร์ไปไว้ที่คฤหาสน์ลังสูงรอท่าการตัดสินจากข้าพเจ้า
0: โอ้ยเอาลูกคอยไปเอาลูกคอยมาน
1: วลจันทร์ออกไป
0: เอาลูกคอยมา
1: ออกไปนวลจันทร์
0: ลูกเป๋
1: ทหารนำตัวกันไปนี่แหละนวลจันทร์ความน้องบ่ต้องการอยากจะให้อ้ายน่ะไปห่วมในฐานะเป็นพระสวามีของน้องทุกที่ลุงยางมันก็เป็นไปแบบนี้แล้วอย่าหาว่าไอ้นั่นใจดำอมฤตจนเกินไปนะน้องนะไอ้บ่ได้บังคับน้องตะยางไหนกันเลยพอเพียงแต่นี่มันความต้องการของไอ้เท่านั้น
0: โคตรซักเจ้าสังสัวซ่าซาลาเลวที่สุดเลยข่อยบ่นึกบ่ฝันเลยว่าคนจังเจ้านั่นน่ะจะเป็นคนโหดไห้แบบนี้เอาลูกข่อยกลับมาแม่เอาลูกข่อยกลับมา
1: เป็นไปบ่ได้กันเลยนวลจันทร์มาเถอะมาเป็นของไอ้เพียงคนเดียวเถอะนวลจันทร์นวลจันทร์มาครับเป็นความคนเดียวซะน้องมันเป็นโอกาสทองของข้าพเจ้าโคตรศักดิ์แล้วตอนนี้ถ้าข้าพเจ้าบ่สวยโอกาสในตอนนี้หวังว่านวลจันทร์ก็คงจะบ่เป็นของข้าพเจ้าได้แนวใดก็สางเถาะวันนี้ข้าพเจ้าจะโสมเอานวลจันทร์ไปห้องบทมของนางในตอนนี้ข้าพเจ้าจะต้องนอนนำนางให้มีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมของข้าพเจ้าเลย

0: ยังนวลจันทร์ก็มาอยู่ที่นี
1: ่นวลจันทร์ก็อยู่ที่ห้องนอนของน้องเจไนล่าแล้วก็อยู่กับไอ้คนตะซักอีกด้วยเน
0: า
1: ะ
0: คนตะซักนี่จะคอยไปเดี๋ยวนี้ไหมจ่อคอยมาวะนี่นะ
1: เอ้ยจะให้ไอ้นี่น้องไปจังใดกันได้ล่ะน้องฮะพวกเขาก็อยู่ในอ้อมกอดของกันและกันแล้วแบบนี้จะให้ไปทางไหนกันน้องอายแถวบ้านเขาเลี้ยวน้องอย่าปากแห้งเกินไปนะน้องนะแถวบ้านเขาจะได้ยินน้อง
0: โคตรซักจกสังสัวซาซาละเลวสัวซากว่าสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งคอยบ่นึกบ่ฝันเลยว่าเจ้าจะน่าจะสวยโอกาสตอนคอยนอนสลบอยู่แบบนี้โคตรซัก
1: นวลจันทร์เธอน้องจะด่าว่าอายเพียงใดก็ตามแต่ให้คนยังหักนวลจันทร์ด้วยความจริงใจอยู่เสมอเสมอไปนวลจันทร์แน่แน่น้องก็เป็นของอ้ายอยู่แล้วนี่นาน้องบ่ควรจะขืนดื้ออีกต่อไปนะนวลจันทร์นะจงฟังไว้ให้ดีนะน้องอาจจะตัดสั่งนวลจันทร์เป็นคำขาดกันเสียเลยลูกของน้องทั้งสองคนนั่นน่ะเขาจะต้องรับผู้ว่าโคตรศักดิ์นี่เป็นพ้องเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นห้ามเด็ดขาดบ่ให้เขานั่นนะครับพูดถึงเขาว่าเป็นสายเลือดของนรสิงห์ถ้าเรื่องนี้เปิดเผยขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ข้าพเจ้าจะบ่หับประกันความปลอดภัยของนวลจันทร์นะน้องนะ
0: นวลจันทร์ในเมืองมันเป็นแบบนี้เลยมันมาหัวเสียจังได
1: ้ไอ้ไปคนนาทีหาของไอ้อย่าลืมความหลับก็แล้วกันนะน้องนะไปคนนะบ๊ายบาย
0: นวลจันนวลจันจะต้องเอานำคุณไว้ในนางใสไว้ที่นอนถ้าบ่ดังนั้นนะนวลจันจะต้องเป็นมีอันเป็นไปแต่นวลจันคิดถึงผัวของนวลบอกว่านรสิงห์ฝันไอไปอยู่ทางใดนรสิงห์ไอฮู้บ่ว่าเมียของไอน่ะทนทุกข์ทรมานเพียงใด

0: ก็ยากนางจันจะต้องทำเพื่อลูกทั้งสองหากว่าลูกทั้งสองใหญ่มาเขาจะต้องเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งพ่อและก็มีทั้งแม่มื้อนี้นางจันน่ะจะไปหาลูกจะดีกว่า
1: บัดนี้ผู้ฟังเอ๋ยสายธารามันไหลเรื่อยเพียงกันเสมอภาพบ่มีสูงลื่นพ้นโน้นใดบอนใดไผก็คงหูใดมันไหลผ่านตามสายมันชีวิตคนก็คือกันมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจากวันมันหมุนเคลื่อนเป็นเดือนแถมท้ายจากเดือนมันเคลื่อนย้ายกายเข้าต่อปีชีวิตคนวานี่ก็หมุนเปลี่ยนไปตามข้ามหลายปีมานั้นทุกข์ระทมระทนกันไผคือกันซ่าตาคอนค้อนดินนี่บ่วิดดอกบอกว่ากรรมก่อไว้ต้องน้ำได้ตอบสนองคือดังโตอีน้องนางแพงก็โดยดังจังได้เลี้ยงลูกน้อยผัวแก้วบ่อยู่ดอมเพียนถนอมตอมใจเศร้ากับบุตรตาถูกเศร้าคำมาฟังคำลูกน้อยผู้เล่าเลี้ยงใหญ่มาพนาพนาบัดนี้เพื่อเป็นการเสียเวลาขอเชิญบรรทัดมวลกับลูกน้อยของนวลจันทร์เชิญมวล

สิบดิวขอกราบคาราวันดามิตรแกนแฟนที่รอรับฟังทั้งหลายสักในนามของเขาเองก็ให้นามว่าแล้วไสยพรแล้วก็ยังมีน้องสาวอีกวีละสองแต่เขาเองนะเป็นลูกคนห่างต่างมีแต่เกิดเป็นมือเป็นบ้านเขาเองนะได้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานคือกันกับคนทุกคนยากไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาล่ะแนวใดกะยาเขาเองจมไปก็ได้แต่จมเมื่อนี้นะเขาต้องเดินทางขึ้นไปหาพ่อหรือว่ากับแม่สาก่อน

0: ได้รับฟังลำเรืองน้ำตาพ่อตอนที่สองก็ยังบ่ทันหมดเถื่อท่านผู้ฟังแต่ว่าเวลาในรายการหมดแล้วขอโอ้ใจให้พรกับท่านผู้ฟังทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงเพราะดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมด้วยความห่วงใยจากรายการลำเรืองวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก่อนจากกันขอฝากเอาไว้ถ้าท่านใดมีความสนใจอยากโฆษณาสินค้าหรือว่าธุรกิจต่างๆของท่านนั้นก็ติดต่อหาทีมงานการตลาดใดที่หมายเลขโทรศัพท์5454225226889ทีมงานการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางทีมงานของพวกเขายินดีต้อนรับและให้การร่วมมือพร้อมแล้วที่จะโฆษณาสินค้าของท่านนั้นถึงกลุ่มเป้าหมายพบๆกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
1: การคุ้นค่าแห่งธรรม
2: เป็นคนให้เจ้าตั้งประพฤติแต่ความดีเพื่อให้เป็นราศีเอือบคิงเคียนของความดีคล้องคนไหววิไลสีแสนสง่ายามเมื่อลาโลกนี้คนสีหย่องจมหาทำดียากยิงแท่เงินงานนั่นสำเร็จทำสัวลงมือทำมือใดก็พอได้ทำดีคือเฮาสร้างอาคารเฮือนปุกกอทำสัวคือเอาไฟจูดหมางบ่ว่างมือเมื่อโมงเจริญสุขเจริญธรรมมายังอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาสาธุชนทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคุณค่าแห่งธรรมมื้อนี้มาพบพอกันในปีค.ศ.ใหม่2025เป็นอาทิตย์ทำอิฐของรายการของพวกเราประจำปีนี้ก็เหมือนเดิมขอทักทายสบายดีหรือว่าเจริญพรในปีใหม่เบิดสุทานสุคนเด้อที่กำลังติดตามหับสมอยู่หรือว่าหับฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งศาสตร์ลาวในระบบ AM ก็ดีหรือว่าเบิ่งไลฟ์สดผ่านทางเพจของวิทยุก็ขอบอกขอบใจที่บรรดาสาธุชนได้ให้กำลังใจผ่านมาในการทำหน้าที่บ่ว่าเฮาจะเบิ่งขณะนี้หรือว่าเบิ่งย้อนหลังก็ดีก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนไปพร้อมๆกันเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ยังมีญาติโยมให้ความสำคัญมีผู้ที่ติดตามสนใจไฟธรรมะรายการของพวกเราก็จะออกอากาศไปเรื่อยๆนะเพื่อให้สาธุชนที่บ่ค่อยได้ไปวัดได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ธรรมะผ่านทางเพจของพวกเราเมื่อนี้ก็ยังเป็นอายกินของปีใหม่สากลที่เฮากำลังต้อนรับตามสมมติของโลกปี2024ฮักก็ผ่านไปได้ 3-4 มื้อหลายคนก็ลำกลับมาสู่โบสถ์ของปกตินะบางปีที่แล้วเนาะก็พาขอบพาครัวไปห่วมเสริมสะลองบางคนก็พาไปเที่ยวต่างแขวงต่างประเทศอันนี้เป็นปกติแบบสาวโลกคันว่าตามลักของความเป็นจริงวันเวลานี้บ่มีใหม่มีเก่าได้ญาติโยมเพราะว่ายังเพราะว่าเวลานี้มันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกฎตามเกณฑ์ธรรมชาติแต่มนุษย์เฮาเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเฮาก็มาสมมติเอาครบ12เดือนเป็น1ปีนะอันนี้แม่นตามโลกเฮาสมมติแต่สิ่งสำคัญก็คือว่า1ปีผ่านไปนี่เฮายังโชคดีได้โชคดีที่เฮายังมีชีวิตอยู่โชคดีที่เฮายังมีลมหายใจที่ยังได้อยู่กับครอบครัวมีคนหักอยู่อ้อมข้างอันนี้แม่นความโชคดี หรือว่าโศกของเฮาที่ได้รับในตลอด1ปีแม้นว่าเฮาจะผ่านความลำบากผ่านความทุกข์ทางจิตใจพบเพาะปัญหาเฮ็ดให้เฮาต้องขุ่นเคืองเจ็บสับหนำใจนะเฮาก็ยังผ่านพ้นมาได้นะเฮาได้ผ่านพ้นมาได้เนาะฉะนั้นก็ขอให้เฮาได้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ในแต่ละมื้อแต่ละยามของเฮาให้ดีกว่าเดิมให้ทองขึ้นใจว่าปีใหม่ต้องเฮ็ดให้ได้เฮ็ดให้ดีกว่าเดิมผ่านมาหลายฐานหลายคนก็คงจะไปสูดมนต์ทรงถ่ายปีไปสูดมนต์หรือว่าไปร่วมบุญต่างๆการสูดมนต์นี่กิจกรรมนี่เป็นสิ่งที่ดีได้ญาติโยมครูบาอาจารย์เพิ่นเล็งเห็นความสำคัญว่าในปีใหม่สากลคนเฮาส่วนหลายก็ไปลิ่นไปเที่ยวบางครั้งมันก่อให้เกิดอุบัติเหตุโศกหายเสียชีวิตหรือเจ็บปวดเสียทรัพย์สินเสียเอิ้นว่าองค์ะไปก็มีในแต่ละปีเฮาก็ได้เห็นข่าวทั้งโทรภาพหนังสือพิมพ์วิทยุรายงานนะสิ่งที่มันบ่ขาดอยากให้เกิดเนาะก็ย้อนความมวนความเมานะฉะนั้นครูบาอาจารย์เพิ่นจึงลิงเห็นว่าเอาละพุทธศาสนาเฮาก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยให้กับญาติโยมเฮาได้นั้นคล่องสติหรือว่าสร้างกิจกรรมดีๆเพราะว่าการลินการเที่ยวนี่มันก็บ่สิ้นสุดหลายท่านหลายคนก็ไปลินไปเที่ยวเนาะก็ถือว่าให้ได้มีสตินำกันนะดังที่อาตมาได้กล่าวไปในเบื้องต้นการไปสูดมนต์ข้ามปีสูดมนต์ทรงถ่ายปีนั้นบ่หมายว่าเฮาไปสูดเทื่อเดียวแล้วเฮาสิอยากให้ชีวิตเฮาดีตลอดปีบ่แม่นได้หมายถึงว่าในขณะที่เฮาไปสูดทรงถ่ายปีนั้นในมื้อนั้นเวลานั้นชีวิตของเฮาอยู่ในพื้นฐานของความดีเฮาบ่ได้ไปผิดบ้านผ่านเมืองเฮาบ่ได้ไปเอิ้นว่าเฮ็ดผิดศีลธรรมเทื่อว่าดีในขณะนั้นแต่คำถามก็คือว่าเฮ็ดจังใดเฮาจะรักษาความดีของเฮาให้มันมั่นคงตลอดปี

เริ่มดีในเบื้องต้นแล้วก็เฮ็ดให้เฮาบ่ประมาทมื้อนี้ก็เลยจะถือโอกาสเอาพรมาฝากเป็นการรับพรปีใหม่สากลเอาไปจัก4ข้อนะญาติโยมเอาไปจัก4ข้อประการที่1นี่เอิ้นว่าขอให้มีสติในการดำรงชีวิตประการที่2ขอให้คิดไปในทางที่ถูกต้องสอบธรรมประการที่3ขอให้เฮานำตนออกห่างจากอบายมุขประการที่4ขอให้อย่าได้ทำให้คนอื่นเฮามาลงลึกเพื่อความกระจ่างแจ้งในประการที่1ว่าขอให้มีสติในการดำรงชีวิตหลายคนก็ได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยเฮ็ดหยังให้มีสติก่อนเว้าหรือว่าสติในขณะที่เว้าคิดก่อนทำอย่าไปทำก่อนคิดแต่เว้านี่มันง่ายนะญาติโยมผู้ใดมีสตินี่โอ้ถือว่าเป็นคุณธรรมสูงส่งเลยนะเป็นคุณธรรมที่สูงส่งได้เนาะเฮามักเคยได้ยินว่ามีสติสัมปชัญญะเห็นบ่เนาะมีสติสัมปชัญญะฉะนั้นเฮาต้องได้คล้องสติของเฮานี่ให้มันมีอยู่กับเหนือกับคิงไปตลอดเวลาที่เฮาได้เห็นคนขากันทำหายกันก็ย่อนขาดสติเนาะอารมณ์สัวข้าวโดยความโมโหโทโซขออภัยบางคนลงไม้ลงมือกับลูกเมียของตนเองหรือหายไปกว่านั้นเป็นกรรมที่นักตีพ่อตีแม่ขาพ่อขาแม่ก็ย่อนควบคุมอารมณ์ความโกรธบ่ได้ได้ยินสิ่งที่บ่ชอบหูบ่ชอบใจผ่านเข้ามาทั้งโสตประสาทเฮาก็โวยวายเขียดดาหึนหันพันแลนท่านอันใดก็ตบตีเห็นบ่ก็ขาดถูกความโกรธเข้าครอบงำดังนั้นการเฮ็ดให้ตัวเองมีสตินี่เฮาต้องฝึกได้ญาติโยมก่อนนอนนี่เฮาต้องนั่งสมาธิมื้อละหานาทีบ่ถ้าผู้ใดเฮ็ดได้นี่เป็นการดีได้เป็นการเรียกสติเข้ามาสู่จิตใจหรือว่าเข้ามาสู่กายของเฮาโดยลักนี่จิตใจของคนนี่มันไหลไปสู่ที่ต่ำได้มาคอยตามกิเลสนะไหลไปเหมือนกับน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำกิเลสนี่เพิ่นเปรียบเหมือนแขกมาเยือนเนาะมันจ้อนมาหาเฮามารบกวนเฮาเฮ็ดให้จิตใจเฮานี่เศร้าหมองเฮ็ดให้จิตใจเฮานี่เศร้าหมองเนาะดังนั้นการคล้องสตินี่จึงเป็นพรที่ประเสริฐได้ญาติโยมผู้ใดมีสติประจำตัวเปรียบเหมือนเฮามีพรแล้วก็สร้างขึ้นได้โดยตัวเฮาเองได้เนาะฝึกไปเห็นบ่เวลาเฮานั่งฟังครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันเนาะนั่งตั้งใจเวลาเพิ่นแสดงธรรมถ้าจิตใจเฮาขาดสติเฮาก็จะไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่ได้สนใจใฝ่ฟังจากเพิ่นเทศน์หยังเพิ่นอธิบายหยังใจเฮาบ่ได้จดจ่ออยู่กับขณะปัจจุบันใจเฮาเพลิดเพลินไปเลยคิดเห็นอดีตแต่เศร้าคิดวาดจินตนาการไปทั้งที่ตัวน่ะนั่งอยู่สมมติว่าพระกำลังสาธยายธรรมอยู่เฮาจักคิดนั่นเฮ็ดนี่เห็นบ่เนาะฉะนั้นการมีสตินี่มันช่วยคล้ายเหมือนกับรถมีเบรกนะอุปมาอุปไมยคือรถมีเบรกถ้ารถบ่มีเบรกเนี่ยโอ้มันก็ลงห้วยลงเหวตกข้างทางแม่นบ่ฉะนั้นสตินี่เปรียบเหมือนเบรกที่มาช่วยเฮาในการใช้ชีวิตในการตัดสินใจปัญหาต่างๆเนาะดังนั้นเวลาที่เฮาจะอันนั้นทำสิ่งใดหนึ่งออกไปเฮาควรจะคิดพินิจพิจารณาไต่ตองเบิ่งให้เห็นถึงผลหายที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เฮากระทำสิ่งนั้นลงไปนะถ้าเฮาทบทวนหวนคนคิดให้ดีเฮาก็จะใส่ซีวีถูกต้องนะฉะนั้นพรแห่งปีขอฝากไว้ว่าขอให้มีสติในการดำรงชีวิตประการที่2นี่ขอให้คิดไปในทางที่ถูกต้องสอบธรรมอันนี้มันก็สอดคล้องกันว่าเมื่อใดก็ตามที่เฮามีสติแล้วนี่จิตใจเฮาก็จะคิดในทางที่มันเกิดคุณเกิดค่าเกิดประโยชน์บ่คิดทำหายคนอื่นบ่คิดเบียดเบียนคนอื่นบ่คิดโลภโกรธหลงนะคิดในทางถูกต้องสอบธรรมเป็น1ในมรรค8ได้
เอิ้นว่ามี

ีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเลยแหละเนาะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมมีความเชื่อไปในทางที่สอดคล้องกับหลักแห่งศีลธรรมเชื่อว่าบาปมีบุญมีคุณพ่อคุณแม่มีอันนั้นเอื้อนว่านรกมีสวรรค์มีเชื่อในคำสอนของพุทธเจ้าเห็นบ่ถ้าเฮามีความเชื่อแบบนี้นี่เฮาก็จะคล้องตนเฮาก็จะนำพาตัวของเฮานี้ยืนอยู่ในหลักแห่งความเจริญงอกงามแต่ก้องกันข้ามแต่หากว่าเฮาคิดไปในทางที่บ่ถูกต้องคิดว่าเอาละเฮาเกิดมานี่กับพ่อแม่ให้มาพ่อแม่บ่มีคุณหยังดอกเฮาเกิดมาตามที่เพิ่นเอิ้นว่าให้เฮาเกิดมาซื่อๆเฮาบ่จําเป็นต้องตอบบุญแทนคุณเพิ่นดอกเฮาคิดแบบนี้ถือว่ามีความเห็นผิดได้แน่นอนแหละพ่อแม่บางคนก็ให้กําเนิดเฮาบางคนเพิ่นอาจจะบ่ได้เลี้ยงเฮามาเนาะเพิ่นอาจจะล้มหายแต่ไปหรือมีอันแยกทางกันไปครับพอสินะเฮาไปประมาทเพิ่นว่าเอาละบ่มีคุณหยังดอกถึงว่าเพิ่นจะบ่ได้เลี้ยงเฮามานี่เพิ่นก็มีคุณในการให้กําเนิดเด้แม่นบ่มีคุณในการเลี้ยงดูมีคุณในการให้กำเนิดเพิ่นบ่มีคุณอันใดหนึ่งก็ต้องมีคุณอันใดหนึ่งอยู่ในหั่นเห็นบ่ฉะนั้นเฮาปัสจากบ่ได้ว่าพ่อแม่นี่บ่มีคุณต่อชีวิตของเฮาเห็นบ่ถ้าเฮาคิดจังซี่นี่เฮาจึงมีสัมมาทิฏฐิเนาะคิดว่าพ่อแม่มีคุณครูบาอาจารย์มีคุณแล้วก็การนำผักหลัดมีคุณแล้วก็ตัวของเฮาเองนี่ก็มีคุณคือกันคุณหยังคุณค่าเด้คุณค่าในตัวเองที่จะนำพาชีวิตของเฮานี่ไปในทางที่ถูกต้องแต่เฮาบ่คิดเห็นว่าเอาละการใดเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันยากแสนยากกว่าจะได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีมนุษย์สมบัติโภคทรัพย์สมบัติแล้วก็บริวารสมบัตินี่นะมันยากสำใดต้องมีบุญเก่าต้องมีศีลบริบูรณ์แม่นบ่เฮาจึงได้เกิดมาครบ32ประการถ้าเมื่อใดก็ตามที่เฮามีความเห็นที่ถูกต้องตามหลักแห่งศีลธรรมนี่เฮาก็จะเห็นคุณค่าว่าชีวิตนี้จะสร้างมันไปในทิศทางใดแต่ถ้าเมื่อได้กระทำที่เฮาเกิดว่าเอาเกิดมาแล้วก็ตายไปซื่อๆดอกบ่มียังตายไปแล้วศูนย์เปล่าเฮาจะใส่ชีวิตไปแบบสุดโต่งสัมมาเลเทเมาม่วนกินเฮฮาบ่สนอันใดเลยนี่ก็ถามว่าได้บ่มันก็ให้ค่าคุณเนาะหรือเอิ้นว่าคุณค่าก็สูญเสียไปนะก็ได้ในความหลงหั่นแหละได้อยู่ในความหลงของตนเองแต่ว่าการที่จะสร้างสิ่งที่ดีงามไว้นี่บ่ได้เนาะเพราะว่ายังเฮาบ่ได้เห็นคุณค่าแห่งชีวิตที่เฮาได้เกิดมานะอันนี้จึงจําเป็นที่จะต้องมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมนะเมื่อเฮามีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมเฮาก็จะเคารพกฎระเบียบกติกาของสังคมมีเอิ้นว่าระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตนะเห็นคุณค่าแห่งชีวิตอันนี้ก็จึงเป็นพรแห่งปีขอที่2ว่าขอให้คิดไปในทางที่ถูกต้องสอบธรรมพออย่าลืมว่าจิตใจของเฮานี่มันเป็นตัวต้นในการเอิ้นว่าเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฮาจึงมีคำบูฮันเว้าเป็นประจำอาตมาก็เคยเว้าแล้วว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแม่นบ่ แนวความคิดเป็นตัวสักนำพาชีวิตเฮาไปในทิศทางใดนั้นอยู่ที่วิธีคิดนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายและประการต่อมานี่ข้อที่3นี่ขอให้นำตนออกห่างจากอบายมุขนี่อันนี้ก็สำคัญก็คือสิเข้าใจกันแล้วว่าอบายหมายถึงความเสื่อมเนาะอันใดที่มันเป็นความเสื่อมต้องถอนได้ปีใหม่นี่เฮาบ่ควรจะอันนั้นกลับไปหาจุดเดิมพอปีใหม่นี่มันบ่งบอกถึงการเริ่มต้นใหม่ปีข้อสอกับเปลี่ยนนะแต่ว่าบ้านเฮานี่พ่อสอบ่ทันได้เปลี่ยนได้ญาติโยมยังอันนั้น567อยู่เนาะพุ่นไปเปลี่ยนหลังจากปีใหม่ลาวแล้วเนาะเฮาถือพุ่นแหละเนาะเดือน6พุ่นนะแต่ข้อสอนี่เปลี่ยนตามปีสากลฉะนั้นแล้วขอให้เฮาออกห่างหากว่าปีผ่านมาเฮานี่มัวเมาลงไหลเกือกกั่วหมู่อบายเฮ็ดให้เสียทรัพย์สินเฮ็ดให้เสียจิตเสียใจเฮ็ดให้ครอบครัวต้องเป็นทุกข์นำเมียลำบากพ่อผัวติดการพนันผัวลำบากพ่อเมียติดการพนันลูกเว้ายากพ
เพราะว่าพ่อแม่บ่ค่อยบอกสอนสมมติว่าเฮาก็จะเอาละเฮาลงไปแล้วเนาะเฮาก็จะกลับขึ้นฟื้นฟูใหม่ให้มันดีกว่าเดิมบ่แม่นว่าเอ้ากลับไปนักกว่าเดิมบ่ได้ได้อบายมุขนี่มีหลายเด้ญาติโยมบ่ว่าจะเป็นติดการพนันสิ่งเสพติดติดการหลินการเที่ยวกลางคืนนั่นก็แม่นได้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงยิงนักเลงชายอันนี้ก็แม่นคือกันเห็นบ่สิ่งเหล่านี้นี่เฮาได้พัวพันเกี่ยวของหรือบ่หากว่าเฮาได้พัวพันเกี่ยวของเฮายังสิอันนั้นเอิ้นว่าบุกไปหามันคือเก่าหรือสิถอนตัวออกมาอาตมาว่าควรถอนที่สุดไวที่สุดยิ่งดีเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เฮาติดโดยที่บ่จักถอนตัวนี่ถึงว่าเฮาจะหังมีปานใดก็ตามสุดท้ายมันก็จะเมิดไปเมิดไปเพราะว่าเฮาใส่ทรัพย์เป็นทั้งที่บ่เกิดประโยชน์บ่เกิดคุณค่ามันจะกืนกินอันนั้นชีวิตเฮาไปพร้อมได้แล้วก็เสียความคิดไปนำนะญาติโยมเห็นบอกบางคนนี่ถึงขันว่าไปปุ่นไปจี้ไปขาเจ้าเอาของสุดท้ายสืบไปสืบมาว่าติดการพนันแน่อันนั้นคือทางแห่งอบายอันนั้นคือทางแห่งความเสื่อมเฮาต้องถอนตัวออกมาบางคนก็ติดคุกย้อนได้ญาติโยมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะติดคุกติดตารางย้อนยังย้อนไปเป็นหนี้เป็นสินถือกระเจ้าเอิ้นว่าฟ้องห้องเนาะสุดท้ายมาว่าเอาเงินไปหลินการพนันผัวเมียครอบครัวแตกแยกเฮาเห็นน่ะเด้ผลเสียหายของมันเป็นหยังเฮายังจะดันทุรังไปหามันคือเก่าทางที่ดีเมื่อเฮาได้ยินได้ฟัง ครูบาอาจารย์เอิ้นบอกข่าวเตือนจิตเตือนใจเฮาต้องอันนั้นหันกลับมานะถอนตัวได้นะญาติโยมยังบ่สายเด้อย่าไปคิดว่าโอ้ชีวิตเฮามันถอนตัวยากแล้วบ่มีใครบังคับเฮาได้นอกจากจิตใจเฮาอ่อนแอเฮาปล่อยไปตามกิเลสนะฉะนั้นถ้าเฮาปล่อยไปตามกิเลสมั่วสุมสิ่งบ่ดีนี่มันจะเป็นปีใหม่ปีเก่ามันก็บ่ดีแหละเพราะว่าหยังเฮาบ่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองนะเฮาต้องมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเปรียบเหมือนปีที่มันเปลี่ยนค.ศ.ไปเปลี่ยนตัวเลขไปอันนี้ปีใหม่นี่คือทั้งบวกมันก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่คิดใหม่ทำใหม่ให้ก้าวไกลกว่าเดิมนะและประการที่4นี่ขอให้อย่าทำหายคนอื่นการมันก็คล้ายๆกับเอิ้นว่ามีสติล่ะญาติโยมบางคนก็บ่สนใจเนาะมีแต่อยากเอาลัดเอาเปรียบคนอื่นนะบางคนก็มักทำหายคนอื่นอันนั้นบ่ได้คิดเห็นผลที่จะตามมาเนาะมีแต่บุกกับตัวเองเห็นบ่เฮาเห็นข่าวในออนไลน์ก็ดีหรือว่าซื้อโทรภาพเพื่อนบ้านก็ดีแต่ละมือแต่ละย่ามแม่นบ่ญาติโยมพี่เถียงกันทำให้ห่างกายย้อนหยังย้อนเอาอารมณ์เป็นใหญ่เอาความถูกใจเป็นหลักเนาะบ่บ่เข้าหูก็รู้ใส่กันโลดมีไม้ก็จับไม้มีมีดก็จับมีดแน่เห็นบ่ทำให้กันแล้วมันได้หยังบัดนี้สุดท้ายมาก็ถูกปรับไม้ใส่โทษเสียชีวิตไปก็มีเสียอนาคตไปก็มีย้อนความบ่คิดหอบคอบนะการทำหายคนนี่หมายถึงพ่อแม่เฮาก็เช่นเดียวกันได้เฮาไปทำหายเพิ่นทั้งด้านจิตใจก็มีตัวอย่างเนาะเฮาบ่เชื่อฟังคำสอนนี่แหละเป็นลูกเป็นหลานมีแต่ตอบถอยเถียงความเว้ายากปากเปียกเนาะบอกจังนึงผัดไปจังนึงเว้าหลายผัดหายขึ้นสวนขึ้นด่าเพิ่นขึ้นก็มีแน่พ่อแม่ก็เจ็บสับน้ำใจอันนี้ก็เป็นการทำหายภายในนะเจ็บสับน้ำใจน้ำตาตกในเพราะว่าลูกบ่เสือฟังลูกบ่กตัญญูนะอันนี้ก็มีส่วนฉะนั้นบรรดาลูกหลานเฮาควรจะคิดให้ดีได้เนาะว่าพ่อแม่ของเฮานั้นกว่าเพิ่นจะเลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่จนฮอดปัจจุบันนี่เพิ่นก็ผ่านทุกข์ผ่านยากผ่านปัญหาชีวิตมาคล้องชีวิตมาบ่แม่นธรรมดาอันนั้นอันใดที่เฮาจะรักษาน้ำใจเพิ่นบ่ให้เพิ่นต้องเป็นทุกข์นำเฮาไปตลอดนะเพิ่นทุกข์กายนี่เพิ่นทนได้อยู่ได้เนาะทุกข์กายย้อนการลำบากหาเสากินค่ำนี่ก็พอทนได้
พอเมื่อมาเห็นลูกยิ้มให้เห็นลูกว่ามวลๆให้มันก็เป็นกำลังใจที่ช่วยเสือดสู้ให้พ่อแม่มีกำลังใจขึ้นมาแต่ถามเมื่อได้ก็ตามที่เฮานี่ทำให้จิตใจเพิ่นด้วยการกระทำเนาะดังที่อาตมากล่าวไปในเบื้องต้นมีแต่สร้างเรื่องเข้ามาในครอบครัวให้เพิ่นลำบากกายยังบ่พอยังให้เพิ่นลำบากจิตใจไปนำอันนี้ถือว่าเฮาก็เป็นผู้ที่ยังใส่การบ่ได้เถื่อเนาะต้องได้เปลี่ยนเนาะต้องได้เปลี่ยนตนเองนะสรุปได้ว่าข้อที่4นี่ที่อาตมาอยากสื่อให้เห็นก็คือว่าอย่าทำหายคนอื่นนี่ถ้าเว้าวงแคบเนาะยับเข้ามาในครอบครัวเฮาก็คืออย่าทำหายทั้งด้านจิตใจพ่อแม่หรือว่าอันนั้นเอื้อไอ้น้องรวมอุทธรณ์เดียวกันแล้วก็อย่าทำหายภายนอกก็คืออย่าเอากายของเฮานี่ไปตบไปตีไปเบียดเบียนคนอื่นนะยกเว้นนักมวยเด้อนักมวยนี่มันเป็นอาชีพเนาะต้องไปต่อสู้กันอยู่ในเวทีอันนั้นแม่นกฎหมายเพิ่นห้องรับเนาะถือว่าตีตามกีฬาเนาะอันนี้แม่นบ่ผิดนักมวยไปตีเพื่ออาชีพหาเลี้ยงชีพแต่ว่านอกเวทีนี้เนาะไปจอบปุ่นจี้ จอบปุ่นจี้จอบอันนั้นทำให้ด้วยอารมณ์นี่ถือว่าผิดนะฉะนั้นก็ขอให้เฮาได้นำไปพินิจพิจารณาเบิ่งนะญาติโยมว่า1ปีที่ผ่านมานี่เฮาไปขอพรและหลายวัดขออภัยเนาะเฮาไปขอพรหลายๆวัดนะไปหันแน่นี่แน่และเอาพรจากครูบาอาจารย์ไปย้ำเตือนไปอีกนอกจากเฮาขอให้สุขภาพดีขอให้เฮาหังมีพาสุขขอให้เฮาสำเร็จแน่นอนทุกคนก็ขอลักษณะนี้เนาะบางคนก็ขอไปหลายกว่าหันอยากถือเลขถือยังไปก็เอาแต่ที่ขอแต่ว่าพรที่อาตมากำลังอยากสื่อให้เห็นนี้ เป็นพรที่สามารถปฏิบัติได้เด้บ่แม่นขอแต่เป็นการตั้งจิตอธิษฐานนะเป็นการตั้งจิตอธิษฐานบอกกับตัวเองว่าเฮานี่สามารถเฮ็ดได้ขอย้ำเตือนอีกทีนึงสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังตามภายหลังก็คือมื้อนี้อาตมาภาพได้นำเอาพรแห่งปีอันนั้นมาฝากเพื่อให้เฮาได้ใช้ชีวิตให้ถูกต้องอันที่1ก็ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นว่าขอให้มีสติในการดำรงชีวิตสตินี่เป็นตัวสำคัญที่จะเป็นเบรกเหมือนกับรถที่ห้ามไว้เนาะเวลาจะออกนอกทางเวลาจะจอดต้องมีเบรกชีวิตคนเฮาก็เช่นเดียวกันญาติโยมทั้งหลายเฮาต้องมีสติเป็นตัวนึกคิดในการเบรกไว้เวลาเฮาคิดไปในทางที่บ่ถูกบ่ต้องนะ และข้อที่2นี่ขอให้คิดไปในทางที่ถูกต้องสอบธรรมเนาะแน่นอนว่าแนวความคิดของเฮาแต่ละมือมันก็คิดไปหลายอันหลายอย่างเนาะมีทั้งดีแน่บ่ดีแน่เฮายังเป็นผู้ที่ต้องได้ฝึกฝนคัดเกลาแน่แต่ต้องคิดหาทางดีก่อนนะญาติโยมมันลงก็เหียกสติขึ้นมาอันใดที่มันถูกต้องตามหลักศีลธรรมเฮาก็เอามาปฏิบัติส่วนว่าอันใดที่มันคัดไปจากศีลธรรมหรือกฎหมายเฮาก็บ่เฮ็ดนะอันที่จะนำมาเสื่องโทษให้แก่ตัวเองและคนอ้อมข้างอันที่3ได้กล่าวไปแล้วว่าขอให้นำตนออกห่างจากอบายมุขอันนี้นี่สำคัญที่สุดนะกันเฮาไปหลงเกือกกั่วมั่วอบายชีวิตเฮาก็จะมีแต่ความจิบหายนะห่างออกจากความเจริญหรือว่าสั้นๆว่าเป็นความเสื่อมโดยแท้เลยแหละเนาะดังนั้นให้เฮาเอาต้นออกมาผู้ใดที่เคยหลงผิดขอให้คิดกลับใจครูบาอาจารย์ก็บอกไว้แล้วว่ามันเป็นทางแห่งความเสื่อมมันเป็นทางแห่งความเสียหายแก่ชีวิตแก่วงตระกูลของเฮาเนาะถ้าเฮาบ่ถอนตัวถอนตนเฮาก็จะทุกข์กับมันไปตลอด ข้อที่4นี่ขอให้อย่าคิดทำหายคนอื่นนะโดยเฉพาะแม่นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นบุพการีชนคือพ่อคือแม่ครูอาจารย์กัลยาณมิตรของเฮาเฮาต้องได้เคารพและก็ยกสูงไว้นะญาติโยมอย่าไปคิดทำหายเบียดเบียนเพิ่นจนเฮ็ดให้เพิ่นเสียอกเสียใจหรือว่าเลือดตกยางออกนะหรือคนอ้อมข้างก็เช่นเดียวกันให้คิดว่ามนุษย์อยู่ร่วมโลกของเฮานี้ทุกคนก็ฮักสุขเกลียดทุกข์
อ่ะทุกคนก็บ่อยากให้ไผมาทําให้นะทุกคนก็บ่อยากให้ไผมาหาวีทุกคนก็บ่อยากให้ไผมาเบียดเบียนเนาะฉะนั้นตัวเฮานี่ต้องได้เป็นผู้ที่มีจิตใจรักเพื่อนมนุษย์เนาะมีจิตใจที่อบเอื้ออารีต่อกันเนาะฉะนั้นมื้อนี้ก็ขอเอาพร4ประการนะมาฝากให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็ขอทักทายญาติโยมนะทางFacebook ซะก่อนนะก่อนที่จะหมดเวลาลงไปก็ขอพวกขอบใจเนาะที่ได้ติดตามผ่านมาเนาะอยู่ทางไกลทางไกลก็ดีอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่ต่างแขวงก็ถือว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปนั้นก็ขอให้พินิจพิจารณาไต่ตองเบิ่งนะญาติโยมถือว่าชีวิตของเฮานั้นก็อยู่ที่เฮาเลือกเด้ญาติโยมเอิ้นว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่การทำตัวเฮาเลือกได้ว่าเฮาจะเดินทางเส้นใดเส้นนี้มันเป็นเส้นแห่งความเจริญก้าวหน้า เส้นนี้มันเป็นเส้นแห่งความเดือดร้อนความจิบหายความวายวอดเฮาก็หลีกออกมามันเหมือนกับเฮาขี่รถไปฮอดทางแยกทางหนึ่งนี่มันจะลงเหวทางหนึ่งมันจะเป็นทางออกที่ดีเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนี่ไต่ตองฮู้ด้วยสติปัญญาของตนเองให้คิดเชื่อว่าเฮาได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์มันเป็นเรื่องที่ประเสริฐสูงสุดและเฮ็ดแนวใดเฮาจะนำพาชีวิตของเฮานี้ไปสู่สิ่งดีสิ่งงามเฮาจะนำพาชีวิตเฮานี้ไปสู่ความเจริญได้นะก็ฝากไว้ให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไปพินิจคิดเอานะญาติโยมแต่แน่นอนว่าคนเฮามันก็มีทั้งดีทั้งบ่ดีปะปนกันไปเนาะยากยิ่งที่เฮาจะบริสุทธิ์พุทธพองไปหมดทุกด้านแต่ให้สั่งซ่าว่าเอาความดีนี่ให้มันหลายๆนะเอาความดีไว้หลายๆแล้วก็พยายามลดละ สิ่งที่บ่ดีนี่ให้มันน้อยลงน้อยลงบ่ควรที่จะเก็บกรรมสิ่งที่บ่ดีนี่หลายเนาะเอาฉะนั้น1ปีผ่านมาขอให้เฮาได้พิจารณาชีวิตตนเองเนาะอันใดมันผิดมันพลาดก็ขอให้ทิ่มให้ปะเนาะลดละอันใดที่มันดีมันงามก็ขอให้เฮาได้รักษาเอาละมหดนี้เวลานาทีของรายการคุณค่าแห่งธรรมขอพวกเฮาก็ได้สิ้นสุดลงขอขอบพระคุณใจญาติโยมที่ติดตามรับชมและรับฟังเสมอมาพบพอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนขอเจริญพร

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเที่ยงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตสำหรับวันนี้ก็จะซอกเอาเพลงดังเพลงม่วนในอดีตผ่านมาเช่นเก่าเหมือนเคยนั่นแหละมาเว้าสู่พ่อแม่พี่น้องของพวกเราได้ฟังแล้วก็ได้เปิดสู่กันฟังเพื่อว่าได้ให้ท่านนั้นหวนคืนเบิ่งว่าโอ้เพลงนี้เคยดังในระยะปีนั้นเพลงนี้เคยดังในระยะปีนี้ชนะสำหรับมื้อนี้รายการของพวกเราก็จะนำเอาเพลงที่เฮ็ดให้คนไกลบ้านได้หวนคืนและคำนึงถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองเพราะว่าการคิดฮอดคนที่เฮาฮักแต่ว่ามันอยู่ห่างไกลกันนั้นเป็นความรู้สึกที่มีลักษณะกังวลสับสนคิดไปหลายๆอย่างซึ่งประกอบมีทั้งความงามบางครั้งก็ใจหายใจขมมันเป็นความรู้สึกที่มีทั้งความหวานซึ้งและก็ความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันบางกรณีแต่ว่าเพราะว่าบางคนมาคิดถึงอดีตคืนหลังอาจจะรู้สึกคือกับว่ามันมีซองวางก่อให้เกิดความอ้างว้างคิดถึงในเวลาที่พวกเขาเคยอยู่ร่วมกันการที่มีคนที่เฮารู้จักฮักแกล้งคนที่เฮารู้ใจใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันนั้นเวลาไกลกันแล้วมันรู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวบ่ฮู้ว่ามีรายการของพวกเฮาคือผลมันรายการหรือบ่การอยู่ร่วมกันเป็นเวลาโดนนานอาจเฮ็ดให้คนที่ห่างไกลเกิดความน้อยเนื้อตามใจบ่มั่นใจบางครั้งอาจจะเกิดมีความรู้สึกเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นั้นกำลังห่างไกลออกไปถึงแม้ว่ามันจะบ่เป็นความจริงก็ตาม
1: รวมแล้วการคิดฮอดคนฮักที่อยู่ห่างไกลกันเป็นการทดสอบความเข้มแข็งของหัวใจในความสัมพันธ์ถ้าเฮาผ่านมันไปได้จิตใจก็จะแข็งแกร่งขึ้นบ่ฮู้ว่าท่านที่ฟังรายการอยู่เวลานี้กำลังคิดหยังอยู่คิดฮอดบ้านเกิดที่จากมาอยู่บ่ทางรายการเพลงดังในอดีตขอเป็นแห่งใจให้ด้วยการนำเอาเพลงชีวิตชาวนามาเปิดสู่ฟังเพลงนี้แต่งโดยสอบัวพันธ์วันไซสมสุขขับห้อง

0: ท่านที่เคารพเมืองลาวเฮานั้นประชาชนส่วนใหญ่ยังดำรงชีวิตด้วยการเฮ็ดไร่ไถนาปลูกฝังเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเดี๋ยวนี้หนุ่มสาวหลายคนต้องดิ้นหนขนขวายซอกหาเงินคำเพื่อนำไปสร้างฐานะครอบครัวให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จำใจจำจากบ้านเกิดเมืองนอนมาโดยเฉพาะในเวลาที่ฟ้าฝนชลธารตกลงมานี่มันมีความหมายลึกซึ้งสำหรับคนที่ไกลบ้านเพราะว่ามันติดพันกับความรู้สึกและความทรงจำที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของครอบครัวและติดพันกับธรรมชาติที่เคยอยู่ในอดีตผ่านมา
1: ท่านที่หักแพงเมื่อฝนตกกินอายของดินที่เปียกซุ่มเป็นสิ่งทำบิดที่ปลุกความรู้สึกคิดฮอดกินนี้คือกินเดียวกันกับดินไถนาที่เขาเจ้าเคยเฮ็ดเวียกมันเป็นกินอายที่คุ้นเคยและเตือนใจให้หวนคิดถึงภาพความสุขในวัยเด็กเสียงฟ้าฮ้องฟ้าผ่าบ่แม่นเพียงเสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงที่บอกถึงฤดูกาลปลูกฝังยามนี้เองที่ชาวนาจะพร้อมกันออกไปเฮ็ดนากาเข้าดำนาความคิดฮอดจึงเกิดจากการจดจำบรรยากาศในเวลานั้นในยามฝนตกคนส่วนหลายมักจะอยู่เฮือนภาพของครอบครัวที่ได้นั่งกินข้าวล้มกันหรือนั่งผิงไฟหวมกันในยามที่อากาศเย็นๆคือสิ่งที่นุ่มสาวชาวนาคิดฮอดที่สุดเมื่อยามฝนผ่านไปอากาศหนาวเข้ามามันซี้บอกถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตความคิดฮอดบ้านในยามนี้อาจจะเป็นความคิดฮอดช่วงเวลาที่ทุกคนในครอบครัวได้มาช่วยกันเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นภาพความร่วมมือและความสามัคคีที่สวยงามในยามหนาวภาพของการนั่งอ้อมกองไฟกับครอบครัวพร้อมทั้งเหล่าเรืองผิงมันต้นหรือปิ้งข้าวหลามคือสิ่งที่หนุ่มสาวชาวนาคิดฮอดที่สุดมันเป็นความอบอุ่นทั้งทางกายและจิตใจธรรมชาติในยามหนาวที่มีความเงียบสงบและสวยงามในแบบของมันยิ่งเฮ็ดให้คนไก่บ้านมีความคิดฮอดบ้านเกิดมันเป็นความปรารถนายิ่งใหญ่ที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบไงได้บ่มีความวุ่นวายคือกับชีวิตในเมือง
2: รวมแล้วความคิดฮอดบ้านของหนุ่มสาวชาวนาบ่แม่นเพียงแต่การคิดฮอดบุคคลเท่านั้นแต่เป็นการคิดฮอดวิถีชีวิตฮิตคองประเพณีและความผูกพันกับธรรมชาติที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเขาเจ้าเมื่อเป็นเซนนี่รายการเพลงดังในอดีตจึงได้นำเอาเพลงเฮือนหลังเก่าจากการประพันธ์ของสายพินอินทศรคำลาบุษดีขับห้องมาเปิดให้ท่านฟังหวังว่าคงทรงความสุขฝากความคิดถึงคนที่อยู่ทั้งหลังบอนฝั่งสายเฮบอนแพรสายมือเฮาได้

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพการคิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนโดยเฉพาะในยามเฮ็ดไร่ไถนาแบบนี้นะหรือบ่กักกันฮอดยามแล้งๆมาก็แม่นยามเฮ็ดบุญศีลกินทานตามเฮ็ดของประเพณีมันมีความหมายมันมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งและก็เต็มไปด้วยเหตุผลหลากหลายมันบ่แม่นเพียงแต่ความคิดฮอดคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นความผูกพันกับฮีดของประเพณีวัฒนธรรมและความทรงจำในวัยเด็กของเฮาที่เคยอยู่ผ่านมาเช่นว่าฮอดยามอากาศฮ้อนบุญปีใหม่จังซี่บุญออกพรรษาบุญพระเวทหรือปางบุญอื่นๆมันมักจะเอิ้นหรือว่าเฮียกหาหรือว่าปุ๊กความรู้สึกนึกคิดในอดีตนั้นกลับคืนมาให้เฮาคนึงหาเฮาจะเจอถึงบรรยากาศที่เคยมีความสุขที่เคยได้ลิ้นกับหมู่เพื่อนเคยได้ช่วยพ่อช่วยแม่กะเกี่ยมเครื่องของเพื่อทำบุญหรือว่าไปวัดไปวามันจะทวนคืนถึงอดีตที่พวกเฮาเคยได้ยินเสียงเพลงเว้อเสียงเพลงแบบนี้เสียงกองแบบนี้เสียงคนลมกันแบบนี้มันคืองานอยู่ในวัดบุญอยู่ในวัดหรือแม้แต่กระทั่งกินของอาหารพื้นเมืองที่พวกเขาเคยกินตอนน้อยๆนั้นมือเมื่อได้สัมผัสมันก็จะเตือนให้เฮานั้นคือทอดบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง
1: เมื่อเว้าถึงบุญประเพณีแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโอกาสที่คนในครอบครัวและญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลจะได้กลับมาเต้าห่มกันอีกครั้งการที่เฮาอยู่ห่างบ้านเฮาจะรู้สึกคือกับว่าพลาดโอกาสสําคัญนี้ไปจึงเกิดความคิดฮอดคนที่เฮาฮักนอกนั้นยังแม่นโอกาสดีที่พี่น้องได้ฮั่วกันตามประเพณีบุญต่างๆเป็นสิ่งที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษการได้กลับไปเฮ็ดบุญกับครอบครัวคือการได้มีส่วนร่วมในการรักษาประเพณีเหล่านี้ไว้ซึ่งสร้างความรู้สึกผูกพันและความเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบุญประเพณีแม่นส่วนหนึ่งที่สำคัญของความเป็นลาวการได้กลับบ้านเกิดเพื่อเฮ็ดบุญคือการกลับไปหาฮักเงาของตัวเองและสร้างความรู้สึกอบอุ่นในฐานะที่เป็นคนลาวบุญต่างๆส่วนหลายมักเกี่ยวพันกับศาสนาซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจการได้กลับไปเฮ็ดบุญที่วัดบ้านเกิดคือการกลับไปแสวงหาความสงบทั้งจิตใจและเติมเต็มพลังงานบวกให้แก่ตนเอง
2: เว้าได้ว่าความคิดฮอดบ้านเกิดในยามบุญประเพณีเป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่ห่างไกลมันเป็นความรู้สึกที่ช่วยย้ำเตือนให้เฮาเห็นถึงคุณค่าของความผูกพันประเพณีและความสำคัญของครอบครัว

ท่อมที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุโทรภาพเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีแห่งสปจีนภูมิใจเสนอผลงานการเขียนและผลิตต้นฉบับภาษาจีนของสถานีวิทยุและโทรภาพกวางซีเฮียบเฮียงและเขียนเป็นบทละครวิทยุโดยสดุดตาสายหงเวียงวัฒนาสนาพันธ์เป็นบรรณาธิการในเรื่องที่มีชื่อว่าต้าถึงเสี่ยวสายน้ำแห่งชีวิต

ันทิคลบต้าถึงเซียวเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกและระบบชลประทานระดับชาติของจีนในระยะเริ่มต้นโครงการนั้น

ร้างการประเสริฐกับความท้าทายอย่างหลงหลายบ่ว่าจะเป็นสภาพของธรรมชาติห้อมพาสูงสั้นที่เสี่ยงภัยกระแสน้ําที่เขียวขาดและภารกิจอันนักหน่วงในการยกย้ายจัดสรรภูมิลําเนาให้แก่ประชาชนที่อยู่เขตเสี่ยงภัยจากน้ําท่วมเมื่อการก่อสร้างดําเนินไปเขื่อนต้าถึงเสี่ยวได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมหลายอย่างเช่นการติดตั้งประตูเหืออันดับหนึ่งของใต้ลาที่มีความสูงหลายกว่าหน้าเขื่อน3ผาต้าถึงเสี่ยวนอกจากผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วเขื่อนแห่งนี้ยังเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่คอยบริหารจัดสรรน้ำในยามแล้งเขื่อนได้เฮ็ดหน้าที่ปล่อยน้ำจืดมหาศาลไปไหลน้ำเค็มเพื่อช่วยเหลือชาวเมืองมะกาวและจุหายให้มีน้ำสะอาดสมใสในขณะเดียวกันฤดูฮ้อนที่มีฝนตกหนักเขื่อนแห่งนี้ก็มีความสามารถกักเก็บน้ำและลดพรความหุนแหงของมวลน้ำหลากเพื่อปกปักรักษาตัวเมืองต่อลุ่มให้ปลอดภัยได้ต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังละครวิทยุที่มีชื่อว่าต้าถึงเสี่ยวสายน้ำแห่งชีวิต

0: เดี๋ยวนี้ทางคันเทิงและเพิ่นก็ได้กำหนดเป้าหมายของการเฮ็ดเวียก3จ้ำ3นึงและเพิ่นก็ได้แจ้งลงมาละเว้าง่ายๆก็คือก่อนวันที่31มีนานี้พวกเขาก็ต้องติดตั้งหัวดอกเฮ็ดและประตูน้ำฮบตัววีนี่ให้สำเร็จเพื่อรับประกันในการเปิดเส้นทางเดินเรือแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็แม่นต้องซอกหาทุกวิธีทางเพื่อจะขนส่งวัตถุและก็อุปกรณ์ทั้งหมดของประตูฮบตัววีมาที่สนามก่อสร้างให้ไวที่สุด
1: เป้าหมายเส้นตายนี่คือ3จ้ำ3นึงหว่าตอนนี้นี่เหลือเวลาอีกบ่ฮอด2เดือนซำได้ทันแต่ว่าท่านฮ้องถาวเอ้ยอุปกรณ์ของประตูน้ำฮุบตัววีทั้งหมดนั่นล้วนแต่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่เป็นพิเศษต้องได้ใส่รถขนส่งเฉพาะทางเท่านั้นถ้าขนส่งทางบกตามแผนการเดิมนี่แมนสามารถฮอดได้ภายใน1อาทิตย์แต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์และเครื่องจักรพวกนั้นยังติดข้างอยู่แขวงหูเปยทั้งหมดจะขนส่งมาได้แนวใด
0: ถ้าคนของต้าถึงเสียวพวกเขาบ่มีเงินไขเขาก็ต้องสร้างเงินไขขึ้นมาเพื่อบุกเวียกนี้ต่อเฮ็ดให้มันก็สำเร็จให้ได
2: ้แม่นแล้ววิธีการยอมบีหลายกว่าความยากเสมออ
0: ืม
2: อันว่ากูลี
1: เจ้า
2: บ่เดี๋ยวคอยกับเจ้ามาช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไขปัญหานี้นำกัน
1: อืมตกลง
2: ดี

0: ผ่านมานั่นก็คือว่ายากอยู่ได้เนาะที่เจ้าจะมีเวลาว่างพอได้พาข่อยไปยางหลินแบบนี้คืนนี
1: ้
0: มีพระจันทร์เต็มดวงงามแท้ๆ
1: แม่แล้วผ่านมายากหลายพอเฮาหลายเวียกแต่มื้อนี้ไผน้อเป็นคนแทบอิดที่ได้เห็นแสงจันทร์แค้มฝั่งน้ำและมันปีใดน้อที่แสงจันทร์แค้มฝั่งน้ำเริ่มส่องแสงสู่มวลมนุษย์ถ้าฮอดมื้อที่เขื่อนเก็บกากน้ำสากสำเร็จเงาพระจันทร์ที่สะท้อนอยู่หน้าน้ำยิ่งจะงามกว่านี้อีกว่าบ่อันว่ากุลี
0: เจ้า
1: เจ้าได้เบิ่งพุ่นแม่อยู่ถึงหน้าผานั้นมันยังมีตัวอักษรสลักเอาไว้โตบากใหญ่3คำคือต้าเถิงเสี่ยว3คำนี้เป็นลายมือของประธานเหมาเจ๋อตุ้งเป็นคนเขียนด้วยตนเอง
0: ฮู้อยู่ฮู้อยู่คือกันลายมือของผู้น้ำยิ่งใหญ่เบิ่งแล้วมีพลังและสง่างามหลาย แต่น่าเสียดาย ตอนกลางคืนมันเลยเบิ่งบ่เห็นแจ้งปานใด
1: แม่นแล้วแต่บางวามื้อหน้าถ้าการสร้างเคลื่อนสำเร็จมันจะแจ้งตลอดมือตลอดคืนจะยังจือทางหลวงเส้นที่เข้าสู่สนามก่อสร้างนี่ได้บ
0: ่
1: ตอนนั้นเจ้าย่างตามทางเส้นนี้มือที่เจ้าไม่รายงานตัวเด
0: ้สร้างถาม ข่อยจะลืมได้แนวไหน ก็เพราะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อนนี่แหละที่ข่อยได้มาพบกับตำรวจจราจรผิวเข้มสนเผาจ้วงคนนี้นะมันยังสลักมันฝังแน่นอยู่ในใจตลอดชีวิตนี่ก็คงลืมออกบ่ได้ดอก
1: จริงวะข่อยเองก็คือกันคือว่าเจ้าจากบ้านมาโดนแล้วคิดฮอดบ้านบ่
0: เรื่องนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแล้วเจ้าล่ะ
1: ข่อยวะตาถึงเสียวแห่งนี้ก็คือบ้านของข่อยพ่อแม่ของข่อยเสียชีวิตตั้งแต่ข่อยยังน้อยผ่านมาข่อยอยู่น้ำพอลุงที่อยู่มาเก้าเพื่อนเป็นคนส่งให้ข่อยได้เรียนมหาวิทยาลัยจนจบปริญญาโทท่านลุงอยากให้ข่อยไปอยู่มาเก้าเพื่อช่วยบริหารบริษัทของเพิ่นมาตลอดแต่ข่อยตัดใจหนีไปจากบ่นี่บ่ได
0: ้ค่อยเข้าใจเจ้า
1: เจ้าฮู้บ่ห่างเงาของข่อยอยู่บ่นี่และที่สำคัญที่สำคัญมันมีเจ้าอยู่บ่นี่คือกันข่อยจะไปใส่ได
0: ้ข่อยก็คือกันตั้งแต่มาฮอดต้าถึงเสี่ยวแล้วได้มาพบกับเจ้าในใจของข่อยก็ยิ่งฮู้สึกจะแจ้งขึ้นเรื่อยๆว่าสิ่งที่หัวใจของข่อยต้องการแท้ๆแม่นหยังข่อยมีของขวัญเล็กๆน้อยๆอยากจะมอบให้เจ้าใดเอาบ่
1: เอาขอบใจฮะเอ๊ะขี้มันลุงผิวนี่นะเจ้านี่คือมาตลกแท้เจ้าบ่ฮู้วะว่าบ่ซ้ายพวกเขาบ่ใช่ขี้บ่ลุงผิวดอก
0: แม่นบ
1: ่แม่น
0: เจ้าหันลงสนามก่อสร้างทุกมื้อเดี๋ยวนี้ตัวดำป่านทานไฟหมดแล้ว อีกอย่างนึงนี่นะข่อยเองก็เป็นห่วงและอีตนเจ้าคือกัน
1: ตัวข่อยเองจะดำก็ยามันเถาะขอเพียงแต่ใจบ่ดำแต่ขอแต่ทาตาถึงเสียวงดงามก็พอแล้ว
0: เฮ้อว้าว3คำในที่สุดก็บ่พ้นเรื่องตาถึงเสียว
1: แม่น
0: แต่ว่าเรื่องเวียกที่ยังค้างอยู่เจ้าคิดวิธีขนส่งประตูน้ำฮุบตัววีออกแล้วหรือยัง
1: จะลองเดาเบิ่งดูว่าข่อยคิดออกแล้วบ
0: ่ความจริงแล้วข่อยมักเวลาที่เจ้าตั้งอกตั้งใจเฮ็ดเวียกแบบนี้นี่ที่สุดแต่ข่อยก็ยังคิดบ่พอวิธีขนส่งเถื่อเจ้าคิดได้แล้วหว่า
1: วิธีหว่า
0: จะใช้วิธีใดก่อ
1: วิธีที่ข่อยคิดได้ตัวนี้ภาษาจีนเขียนได้มีเพียง5คำเท่านั้นซึ่งมันก็คือการขนส่งทางน้ำแบบเสื่อมโยง
0: อีหยังก่อการขนส่งทางน้ำแบบเสื่อมโยงการขนส่งหัวมหาสมุทรแม่น้ำและลำเซจังสั้นวะ
1: แม่แล้วตอนนี้ทางบกขนส่งบ่ได้พวกเขาก็ให้เพิ่นส่งมาทางน้ำรถละเอาเครื่องเรานั่นลงเรือในแม่น้ำแยงซีอยู่ก้องเขื่อนเกยโจป้าแล้วเรือแล่นไปฮอดท่าเรือจางเจียกังจากนั้นก็เปลี่ยนไปใส่เรือเดินทะเลขนาดใหญ่เพื่อขนส่งมาทีกวงโจแล้วจึงซับเปลี่ยนมาใส่เหือผ่านแม่น้ำในโขเขตบ้านเฮานี่แหละเอาลงเหือแล้วก็แล่นทวนกระแสน้ำมาตามแม่น้ำจูเจียงและแม่น้ำซีเจียงขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถขนส่งมาฮอดต้าถึงเสียวของพวกเขาได้แล้ว
0: สุดยอดหลายไอ้สุดยอดหลายเจ้านี่ตั้งเก่งอีหลีเนาะ
1: บอกเก่งดอก แต่แผนการนี้ยังต้องได้รับการคำนวณและวัดแทกอย่างละเอียดตื้มอีกก่อนว่ามีความเสี่ยงหลายบ่โดยเฉพาะแม้ในระยะที่ยังมีมาตรการควบคุมพยาธิระบาดอย่างเข้มงวดแบบนี้เพราะว่าการขนส่งต้องผ่านหลายแขวงทั้งลุ่มแม่น้ำแล้วออกสู่ทะเลแล้วก็วนกลับคืนมาทางบกอีกก่อนจะถึงต้าถึงเสี่ยวระยะทางกว่าหลายพันกิโลเมตรอยู่ไหนบ่ฮู้ว่าจะสามารถทำประกันให้มาฮอดต้าถึงเสี่ยวได้ทันภายใน2เดือนนี้หรือบ
0: ่แม่นความเจ้าอีหลีเรื่องนั้นต้องได้คำนวณอย่างละเอียดคักแน
1: ่ไปพวกเขาก็ไปเรียกลงเวลาอยู่ห้องการน้ำกัน
0: ปะ
1: เพื่อห่างแผนการและคำนวณเวลาของการขนส่งละเอียดตอนนี้เวลาบ่ถามพวกเขาแล้ว
0: ได้บ่มีปัญหาไปกับคนหู้ใจไปใส่ไปกัน
1: ไป
2: ประตูน้ำฮุบตัววีของอู่เฮือต้าถึงเสี่ยวเพียงแต่ประตูเดียวก็มีน้ำหนักสูงเกือบ 1,300 ต้นกว้าง20กว่าเมตรสูง47เมตรครึ่งเท่ากับความสูงของตึก16ชั้นในปัจจุบันถือว่าเป็นประตูน้ำของอู่เฮือที่สูงที่สุดในโลกและมีเนื้อที่เกือบเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของเดินเต้บานจนได้รับขนานนามว่าประตูอันดับหนึ่งในไต้หลาผ่านการขนส่งห่วมทางมหาสมุทรแม่น้ำและลำเซมันได้ผ่านพาอุปสรรคนานาประการจนนับบ่ถ้วนในที่สุดอุปกรณ์ทั้งหมดก็ได้ถูกขนส่งมาฮอดสนามก่อสร้างต้าถึงเสี่ยวอย่างปลอดภัยใช้เวลาทั้งหมด57วัน

0: บริษัทหายข้าพเจ้าขอประกาศว่าการติดตั้งประตูเรือฮวกตัววีของโครงการเครื่องไฟฟ้าน้ำตกต้าเถิงเสียวได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
1: ทุกจุดกำลังปฏิบัติงานกรุณาฟังดีๆสิ่งที่พวกเขากำลังติดตั้งอยู่ในตอนนี้คือประตูอันดับหนึ่งของไต้หลาประตูทั้งสองบานนี้สามารถกระซับเข้ากันได้ถึง 0.05 มิลลิเมตรทราบแล้วตอบด้วย
2: ทราบ

0: สายนักข่าวทั้งหลายประตูอันดับหนึ่งของไต้หล่าอยู่ต้าถึงเซียวของพวกเขาประกอบขึ้นจากแผ่นประตูหลายกว่า40แผ่นมันสูงกว่าประตูเฮือนของเขื่อน3ผาถึง9เมตรความยากในการติดตั้งแม้นถือว่าสุดยอดเลยล่ะบ่มีบ่อนใดยากไปกว่าการติดตั้งอยู่บ่อนนี้อีกแล้ว
1: โอ้สูงขนาดนี้เนาะเพิ่นสิได้ติดตั้งใหม่แล้ว
2: พวกท่านเก่งแท้ความแม่นยำกำหนดได้ชัดเจนถึง 0.05 มิลลิเมตรเลยวะนี
0: ่
2: นั่นหมายความว่าประตูที่มีขนาดใหญ่เท่ากับครึ่งหนึ่งของสนามเตะบาสแต่ย้อมให้มีซองวางห่างกันเพียงแต่ครึ่งเส้นผมเท่านั้น
0: แม่นแล้วและยังมีสิ่งหนึ่งอีกที่อยากบอกนั่นก็คือแกนห้องหับส่วนลุมของประตูใหญ่หรือที่เอิ้นว่าหัวเฮ็ดเมื่อติดตั้งสำเร็จแล้วมันจะเฮ็ดเวียกอย่างเงียบๆภายใต้แห่งกดทับนักหลายพันต้นไปตลอดกาลโดยบ่เข้าขี้เมียบ่มีมือพิษหูบและบ่มีมือวันไหว
1: โอ้คักเน
2: า
1: ะ
2: แสดงว่าเป็นเทคโนโลยีสั้นสูงและเป็นเครื่องมือระดับเทพแท้ๆ
0: แม่นแล้วในสายตาของข้อยอันเจ้าหัวเฮ็ดนี่มันค่ายคืออุปกรณ์ของพวกที่เฮ็ดเวียกขุดเจาะของชลประทาน
2: แม่นแล้วพวกท่านคนสร้างชลประทานก็มีความอดทนบ่ต่างอย่างกับหัวเฮ็ดน่าสมเสยพวกท่านแท
3: ้ๆโอ้สมเสยสมเสย
0: โอ้บ่ปานนั่นดอกเออนี่สายนักข่าวเขาจะสวยถ่ายรูปให้พวกข่อยจัก 2-3 ใบได้บ่ถ่ายรูปตอนเฮ็ดเวียกควมกับกลุ่มผู้ออกให้งานที่ห้าวหันเพื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันความภาคภูมิใจของพวกเขาขอถ่ายใส่ประตูอันดับหนึ่งของไต้หล่านี้ไว้เป็นที่ระลึกรบกวนพวกท่านเด้อ
2: ได้แท้ได้เลยได้เลย

0: ดาสหายในที่สุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องทำพิษของพวกเขาที่อยู่กั้มซ้ายของต้าถึงเสียวก็ได้เสื่อมต่อเข้าระบบและเริ่มจ่ายไฟฟ้าได้แล้ว
1: อ๋อสุดยอดเลยไฟฟ้าสิมาแล้วคือบอลจะสว่างสวัยแล้วบัดนี
0: ้บรรดาสหายเอ้ยหลายปีมานี่พวกเขาบ่ได้ผ่านพาอุปสรรคมาได้แบบง่ายๆได้ความยากลำบากอุปสรรคนานาประการเหล่านั้นล้วนแต่ถือพวกเขาเอาชนะได้ทั้งหมดเมื่อบุรุษมานี่ระหว่างเดือนตุลาปี2019พวกเขาสามารถปิดกั้นสายน้ำลักได้สำเร็จเดือนมีนาปี2020ได้เปิดทดลองเดินเรือผ่านประตูเรือได้สำเร็จและตอนนี้การก่อสร้างเขื่อนขั้นสุดท้ายจากทั้งหมด10บันไดของแม่น้ำหงซุยนี่เห็นได้ว่าโรงไฟฟ้าของพวกเขาสามารถเชื่อมต่อระบบตะข่ายจ่ายไฟฟ้าได้สำเร็จขึ้นกันแล้ว
2: โอ้ดีใจกัน
3: เ
2: ลยใช่ไหม
3: เออ
1: เอาละตอนนี้ทุกคนลองแหนมไปทางทิศตะวันตกแล้วแหนมเบิ่งแสงไฟจากเงินซานบ้านซองนับหมื่นๆหลังนั่นมันกำลังสว่างสวยความแจ้งสว่างนั่นก็รวมมีกระแสไฟฟ้าที่ส่งมาจากโรงไฟฟ้าต้าถึงเซียวของพวกเขาห่วมอยู่นำ
4: แม่เลว
1: อ้าว
4: เฮือ ตัวนะ
1: เฮือเฮือ
4: มันคือเฮือที่กำลังแลนทุกครั้งที่คอยเห็นเฮือสินค้าแต่ละลำแลนผ่านประตูอันดับหนึ่งของใต้หลาของพวกเขาเพื่อมุ่งหน้าไปสู่เขตเศรษฐกิจที่กว้างใหญ่ไพศาลของแผ่นดินจีนคอยรู้สึกภูมิใจหลาย
5: แม่เลวผลสำเร็จนี่บ่ได้มาง่ายๆเลยดังนั้นคืนนี้ขอให้ทุกคนได้พักผ่อนและมวนซื้อน้ำกันยางเต็มที
1: ่
5: ต่อไปนี้ขอเชิญวิศวกรโมเทาและอันวากุลีขึ้นมาเวทีมาทางนี้ไวๆมาแสดงจัดรายการให้เบิ่งได้ดูหรือบอกก็เล่าเรื่องความหักของพวกเจ้าฮนาให้พวกเขาฟังเดก็คงสิบ่เป็นหยังเนาะ
6: แม่แล้วนี่พวกเจ้าว่าเขาจะได้กินขนมแม่แล้ว
1: โอ้ยน้อพวกทานก็อย่าหยอกแบบนี้เถอะแต่ก็ขอขอบใจทุกๆคนเด้อทุกคนที่อยู่แห่งนี้อาจจะหู้น้ำกันหมดแล้วละเรื่องความหักของพวกเขานั่นน่ะเออฉะนั้นคอยกับบ่มีหยังจะเล่าให้พวกเจ้าได้ฟังแล้วละยกให้อวากูลีเล่าซะ
7: เล่าเล่าเล่าเล่าเล่าเล่าเล่า
8: เล
6: ่
8: า
6: ไม่
8: น่าจะ
6: แ
8: ย่
6: โอ๊ยอายพี่ตู่อยู่พวกนั้นโอ๊ยเนาะ
4: โอ๊ยอายคือว่า
6: เล่าเลยเล่าเลย
4: คือว่า
6: คือโยนเดี๋ยวเอาคือโยนเดี๋ยวคือหยังก็
4: พวกเฮาหักกันก็คงเป็นย้อนต้าถึงเสี่ยวนี่ล่ะพวกเฮาเติบใหญ่และก้าวหน้าก็ย้อนต้าถึงเสี่ยวคือกันชีวิตการงานของพวกเฮาคงขาดต้าถึงเสี่ยวบ่ได้แล้ว
6: แน่นอน
4: เมื่อใดถ้าว่าโครงการทั้งหมดของต้าถึงเสี่ยวสำเร็จอย่างสมบูรณ์มือนั่นก็คือวันมงคลสมรสของพวกเฮา
0: โอ้ดีหลายดีหลายดีหลายมือใดหากว่าได้ยินเสี่ยวมากระโคกจูดสลองความสำเร็จของต้าถึงเสี่ยวแล้วซาสุดก็คงบ่เกินปีหน้านั่นจะแม่นเสียงที่ยิ่งใหญ่ในการสลองแต่งดอกกับพวกเจ้าเด้อ
5: ทันสั้นคืนนี้ขอเชิญบ่าวไทจ้วงและสาวงามจากชิงเจียงมาฟ้อนรำให้เบิ่งได้นะ
6: แม่นๆ
5: ทุกคน
6: เฮ็ดดีเฮ็ดดีเอา
1: จักรพดได้ด้วย
6: เอาจักรพดได้เอาจักรพด
1: แม่นๆเอาๆ
6: บ่เจ้าก็ปิดมาหันกัน
1: เออแม่นๆเอ
6: าฟ้อนรำกันก็ได
1: ้เอา
6: ไปเอาเลยเด
9: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการละครวิทยุจากคณะละครเสียงแคนลาวรายการนี้กระจายทั้งระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แม่น้ำหงสุยที่กวางซีไหลไปห้อมใส่แม่น้ำซีเจียงเมื่อไหลไปฮอดเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไข่มุกมันก็แยกออกเป็น8สายไหลลงสู่ทะเลมาเก๊าตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของปากแม่น้ำไข่มุกซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกมาเก๊าเป็นเมืองที่ขาดแคลนทรัพยากรน้ำจืด95ส่วนห้อยของน้ำจืดแม้นต้องอาศัยการสูบน้ำมาจากแม่น้ำไข่มุกในระยะฤดูน้ำแห้งแล้งของแม่น้ำซีเจียงปริมาณน้ำจืดจะน้อยลงเฮ็ดให้น้ำทะเลไหลมูลกลับเข้ามาเกิดเป็นภัยน้ำเค็มซึ่งมันได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวมาเก๊าเป็นอย่างยิ่ง
1: สบายดีนี่แมนห้องปฏิบัติการศูนย์ประชาการก่อสร้างโครงการต้าถึงเสียว
2: ข้าพเจ้าโทรมาจากห้องปฏิบัติการของคณะกรรมการอนุรักษ์น้ำแม่น้ำไข่มกกระทรวงชลประทานกรุณาเข้าระบบภายในเพื่อรับคำสั่งการจัดสรรน้ำโดยด่วน
1: รับทราบขอรายงานหัวหน้าเมื่อกี้นี้ได้รับคำสั่งแจ้งมาทางโทรศัพท์จากคณะกรรมการอนุรักษ์น้ำแม่น้ำไข่มกกระทรวงชลประทานวันที่9กุมภาพันธ์ปี2022ภัยน้ำเค็มครั้งที่9ได้ส่งผลกระทบต่อมาเก้ามีคำสั่งให้โครงการต้าถึงเสียวให้ระบายน้ำจืดจำนวน130ล้านเมตรก้อนตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ปี2022เวลา 00:00 นเป็นต้นไปเพื่อช่วยยูน้ำเค็มและเพิ่มน้ำจืดให้แก่ต่อลุ่มของแม่น้ำไข่มก

0: มามามาหมิงหมิงหลานได้กินข้าวแล้วก็อย่าลืมกินหมากไหม้น้ำเด้อเพราะมันจะซอยย่อยอาหารให้แก่หลานได
1: ้ปูหมากไหม้อย่างบ่ปู
0: หลานก็หมากกระทันไงบางคนก็ว่าหมากพุทธศาสตร์จีน

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้คณะประจำสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลสืบต่อปฏิบัติแผนเวียกจุดสุ่มระยะ3เดือนท้ายปีนี้ที่ยังคงค้างให้มีผลสำเร็จกองประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มและการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทูตเศรษฐกิจแม่น้ำของแม่น้ำลั่นสร้างปีนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะเร่งหันรายรับเข้างบประมาณฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนองค์การการค้าโลกปรับขึ้นการคาดคะเนการเติบโตด้านการค้าสินค้าทั่วโลกปี2026ฟิลิปปินส์เตรียมจะจำกัดการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ที่มีอายุบ่ถึงเกษียณต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่9ตุลานี้ท่านทงสวรรค์พรหมวิหารกรรมการกรมการมังสูนกลางภาคหงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของบรรดาทูตอาเซียนประจำลาวที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่ออวยพรและแสดงความสุ่มเสยในโอกาสที่ทานท้องสวรรค์พรหมวิหารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคในการเยี่ยมยามคำนับครั้งนี้ทานยูอองโกเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำลาวในนามประธานกองประชุมเปิกสหฤกษ์อาเซียนได้ต่างหน้าบรรดาทูตอาเซียนแสดงความสุ่มเสยอย่างจริงใจต่อทานท้องสวรรค์พรหมวิหารหงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคพร้อมนี้ท่านเอกอัครราชทูตได้มีคำเห็นว่าการได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสำคัญของท่านหงนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นหน้าที่อันมีเกียรติซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นอันสูงส่งที่ภาครัฐบาลและประชาชนต่อความรู้ความสามารถประสบการณ์อันกว้างขวางการอุทิศตนและบรรดาผลงานต่างๆของท่านหงนายกและประกอบส่วนสำคัญคราวในเวียกงานผักหลัดโดยเฉพาะแม้ในของเขตเวียกงานการต่างประเทศและพัวพันสากลการสนับสนุนและการหัวมืออย่างใกล้ชิดจากกระทรวงการต่างประเทศของลาวได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสายพัวพันมิตรภาพระหว่างลาวและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการหัวมือทางในระดับภาคพื้นและสากลในโอกาสนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อคำอวยพรและส่งเสริมอย่างจริงใจของบรรดาทูตอาเซียนประจำลาวพร้อมทั้งแสดงความขอบใจต่อบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ให้การร่วมมือและสนับสนุนลาวตลอดระยะผ่านมาพร้อมนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความสุ่มเสยต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานของอาเซียนของบรรดาสถานทูตอาเซียนประจำลาวภายใต้ขอบกองประชุมเปิกสหฤกษ์อาเซียนในระยะผ่านมาเพื่อส่งเสริมความรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนก็คือการเพิ่มทวีหัดแน่นการพัฒนาหัวมือระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและการหัวมือส่งฝ่ายกับลาวพร้อมทั้งยกสูงน้ำใจความเป็นแก่นกลางและความสามัคคีของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการหัวมือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
0: คณะประจำสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลสืบต่อปฏิบัติแผนเวียกจุดสุ่มในระยะ3เดือนท้ายปีนี้ที่ยังคงค้างให้มีผลสำเร็จรวมทั้งสืบต่อพันขยายมติว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมกันนำใส้ให้เป็นแผนงานโครงการละเอียดและนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดท่านวิทยวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ2026และวางทิศทางเป็นการปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส้ในกองประชุมสมัยสมัญเธอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นในระหว่างวันที่5-11ตุลานี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านในฮู้ว่าให้สืบต่อปกป้องรักษาและรับประกันได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมตามทิศทางรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายเอาใจใส่พันขยายมติว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่เกิดห้างและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส้เข้าในเวียกงานป้องกันและสกัดกั้นต้านยาเสพติดให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดสุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้ขยายตัว ยุ่งแห่งการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตามทางแห่งบ่มซ่อนของชาติเฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามทิศบ่งไว้มีคุณภาพและยืนยง
2: สืบต่อปกปักษาและรับประกันให้เสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบของสังคมยกสูงประสิทธิภาพคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมตามทิศทางและปกป้องด้วยกฎหมายเอาใจใส่คำขยายประสิทธิว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่เกินฐานและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมเข้าในเรียกงานป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดให้ได้รับการจัดตั้งอย่างเข้มงวดเอาใจใส่จะเก็บได้ครับประมาณตามทางแห่งบ่มซ่อนตัวจริงและฐานในหักไม้ให้ครบถ้วนคุ้มครองและปฏิบัติรายจ่ายประมาณให้สอดคล้องตามกฎหมายและมีในเป็นการกันเงินอย่างเข้มงวดรับประกันให้มีแรงงบประมาณสำหรับหนี้สินภายในและต่างประเทศแน่นอนและยืนยงสืบต่อติดตามผลการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติมาที่165สปส.เกี่ยวกับการก่อสร้างสองแปลงข้างในรูปแบบใหม่และการปฏิบัติสัญญาหักเมาส์ในแต่ละขั้นตอนเพื่อสรุปตีราคาร่วมทั้งแก้ไขขออนุญาตสภาพความซักซ้ำของโครงการดำเนินการก่อสร้างให้สำเร็จสามารถเก็บค่าตามข้างเขางบประมาณแห่งรัฐที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ติดตามกฎกาประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติโครงการทั้งของรัฐให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเฉพาะการชำระหนี้สินให้แก่โครงการทุนของรัฐที่สำเร็จ 100% ที่ค้างชำระมาดุลคนขั้วจัดสรรขึ้นให้โครงการสืบต่อที่เห็นว่ามีความจำเป็นสำคัญและใกล้จะสำเร็จให้ได้นำใส่โดยไว
0: ท่านวิเลวงบุตรดาคำให้ฮู้ตื่มว่าได้สืบต่อเพิ่มทวีการกวดการและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาโครงการเซาสมรทานที่ดินของโครงการพลังงานบ่อแห่และการปลูกพืชกสิกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการปฏิบัติพันธะต่างๆดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดต่อหาโครงการที่บ่มีการพัฒนามีการจับจองที่ดินไว้เพื่อเก็งกำไรหรือขายต่อนำใส่บ่ถูกต้องเป้าหมายจุดประสงค์ของโครงการการอนุมัติทับซ้อนและหลายเกินความจำเป็นบ่มีบทประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่มีผลกระทบต่อที่ดินทำการผลิตของประชาชน
1: ปีนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะเร่งเก็บและหับงบประมาณฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนจากโครงการพัฒนาที่มีมติสภาแห่งชาติทับฮองในการหันเปลี่ยนที่ดินป่าไม้เป็นดินประเภทอื่นของบรรดาโครงการพัฒนาเพื่อหับประกันเฮ็ดให้เนื้อที่ป่าปกห่มของป่าไม้กว่า 65,000 ฮอดปี2030ตามแผนการที่วางไว้ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะสมทบกับกองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแหล่งงบประมาณแหล่งอื่นๆคุ้มครองและจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนที่ได้อนุมัติจำนวน11ตึกกีบเพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลพร้อมทั้งกำหนดกลไกระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นอย่างละเอียด
3: สุ่มใส่เร่งเก็บรายหับงบประมาณที่ฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะเป็นการปลูกป่าทดแทนจากบรรดาโครงการที่มติสภาแห่งชาติทำฮ้องไปหันส่วนใหญ่ละแม่นบ่ทันได้มีการออกเงินเข้าในกองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมจังซั่นนี่แม่นพวกเขาก็จะได้สุ่มใส่เนาะเป็นเจ้าการและสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและงบประมาณแหล่งอื่นๆเนาะเพื่อว่าเก็บเข้าเพื่อว่านำใส่เม็ดเงินดังกล่าวนอกจากนั้นก็เป็นคุ้มครองจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูป่าและก็ปลูกป่าทดแทนเพื่อที่ได้อนุมัติในจำนวน11ตื้อนี้เพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นพร้อมกันนั้นแล้วแม้นพวกเขาก็ได้มีการกำหนดในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงของแขนงการได้มีการกำหนดกลไกระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นอย่างละเอียดเนาะโดยเฉพาะแม้นแขนงการก็คือกรมป่าไม้นี้ก็ต้องได้มีการประสานสมทบกับแขนงกสิกรรมป่าไม้ของแขวงและเมืองและก็การจัดตั้งต่างๆอยู่ในขั้นท้องถิ่นนั้น
1: ท่านลินคำดวงสวรรค์ให้ฮู้ตื่มว่าในตัวหน้าจะสุขโยส่งเสริมอย่างแข็งแรงในการสร้างโครงการสินเชื่อกักบนป่าไม้เพื่อคุ้มครองปกป้องรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ทั้ง3ประเภทป่าโดย3รูปแบบการร่วมมือคือการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐการร่วมมือกับภาคเอกชนเพิ่มทวีการร่วมมือกับคู่ร่วมพัฒนาในการพัฒนาคุ้มครองและปกป้องรักษาป่าไม้ตามที่สีเขียวและยืนยง
0: วันที่6ตุลานี้ที่ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกวนซี ท่านคำเพลงดวงทองลาได้เข้าเยือนศาลตาตั้งต่อพระธานโซรานมิราโนวิกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกัวซี่เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสาธารณรัฐกัวซี่คนใหม่โดยมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงเวียนประเทศโอตริสในโอกาสดังกล่าวประธานโซรานมินาโซวิกได้แสดงความยินดีต้อนรับและสมเสยท่านคำแพงดวงทองลาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสาธารณรัฐกัวซี่คนใหม่และแสดงความเชื่อมั่นว่าท่านเอกอัครราชทูตจะประกอบส่วนส่งเสริมการพัฒนาความมือระหว่างสองประเทศให้ขยายตัวยิ่งขึ้นในต่อหน้าโดยในโอกาสเดียวกันนี้ท่านเอกอัครราชทูตได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งต่อการยื่นสารตาตั้งในครั้งนี้พร้อมนำเอาความยืดยามทำข่าวอันอบอุ่นและพรไซอันประเสริฐจากพันธานทองรุ่นสีสุริตประธานประเทศถึงพันธานโซรานมิราโนวิกส์ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านเอกอัครราชทูตได้พบปะกับท่านเนวินเปริการิกส์ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีกัวซี่ด้านเวียกงานนโยบายการต่างประเทศและยุโรปเพื่อปรึกษาหรือด้านการส่งเสริมการพัฒนาการร่วมมือสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการพัฒนามิตรภาพระหว่างสองประเทศในระยะผ่านมาปีนี้ครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัฒนาการทูตระหว่างลาวและกัวซี่ซึ่งทรงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศได้ส่งสารอวยพรซึ่งกันและกันและแสดงความมุ่งมั่นในการเสริมขยายการพัฒนาความมือระหว่างสองประเทศให้เติบโตออกผลยิ่งขึ้นในต่อหน้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐกัวซี่ได้สร้างตั้งสายพัฒนาการทูตน้ำกันในวันที่4มีนาคม1996ทั้งสองประเทศได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตของตนประจำแต่ละประเทศซึ่งลาวแม้นมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงเวียนประเทศโอตริสและสาธารณรัฐกัวซี่แม้นตั้งอยู่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียลาวและกัวซี่ได้ติดต่อสายพัวพันน้ำกันเป็นประจำโดยได้แลกเปลี่ยนสารอวยพรซึ่งกันและกันสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบหลายฝ่ายและอื่น
1: ๆวันที่9ตุลานี้กรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศของลาวได้จัดพิธีเปิดโครงการหัวมืออนุภาคพื้นแม่น้ำโขงแม่น้ำด้านสร้างภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มและการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทูตเศรษฐกิจแม่น้ำโขงแม่น้ำด้านสร้างศกปี2026-2027อย่างเป็นทางการที่แขวงหลวงพะบางโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่น้ำโขงแม่น้ำด้านสร้างโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถเวียกงานคนคว้าให้แก่สาวหนุ่มโดยเฉพาะนักการทูตหนุ่มพร้อมทั้งส่งเสริมการฮมเมอร์และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านเวียกงานการทูตเศรษฐกิจร่วมกันของสาวหนุ่มจากบรรดาประเทศสมาชิกแม่น้ำโขงแม่น้ำด้านสร้างพิธีเปิดโครงการและกองประชุมสัมมนาครั้งนี้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะประธานโดยท่านสมบูรณ์สิหานาถหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสแม่น้ำโขงแม่น้ำด้านสร้างของเราและท่านจางเซอผิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำลาวที่แขวงหลวงพะบางมีบรรดาสมณโกนและวิทยากรจากภาคส่วนเกี่ยวข้องคณะพิโสบเวียกงานการทูตเศรษฐกิจคันแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวนหลายกว่า80ท่านในโอกาสนี้ท่านสมบูรณ์สิหานาถได้กล่าวเปิดกองประชุมและได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดกองประชุมครั้งนี้ที่เป็นเวทีสำคัญหนึ่งในการยกสูงขีดความสามารถและความรับรู้ให้แก่นักการทูตหนุ่มและพนักงานเกี่ยวข้องในขั้นท้องถิ่นสามารถเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเวียกงานการทูตเศรษฐกิจและบรรดาบุริมสิทธิ์ของขอบการหัวมืออนุภาคพื้นแม่น้ำโขงแม่น้ำด้านสร้างและวิธีการนำเสนอบทโครงการเพื่อขอการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่น้ำโขงแม่น้ำด้านสร้างนอกจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมยังได้ประกอบความเห็นและระดมแนวความคิดเข้าในการสร้างข้อแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการทูตเศรษฐกิจของเราเพื่อให้สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
0: ต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: วันที่1ตุลานี้ที่สโมสรแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจัดกองประชุมคณะกรรมการกักเกียมงานมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่8ปี2027ภายใต้การเป็นประธานของท่านคันตีศิระวงศ์สาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: ท่านคำไพศิมมาวาทหัวหน้าแผนกศึกษาธิการเล็กล่าแขวงผู้ประจำการคณะรับผิดชอบระดับศาสตร์ได้สรุปรายงานในการก้าวเกียมความพร้อมงานมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่8ว่ามหาปัจจุบันได้สำเร็จการออกขอตกลงแต่งตั้งคณะรับผิดชอบจัดงานระดับศาสตร์มติกองประชุมคณะรับผิดชอบระดับศาสตร์วาระดำเนินงานขอตกลงแต่งตั้งคณะรับผิดชอบกรรมการฝ่ายต่างๆรวมมี10กรรมการขอกำหนดจัดงานมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่8แจ้งการเชิญบรรดาแขวงนครหลวงเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่8เสนอแจ้งเกียรติยำนงถึงบรรดาแขวงนครหลวงในการส่งประเภทกีฬาเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาและได้รับการแจ้งตอบแล้ว2แขวงคือแขวงบริคำไส้และแขวงหลวงพะบางจากนั้นยังได้เสนอถึงผู้อำนวยการบริษัทเปียเล่าขอการอุปถัมภ์และสนับสนุนด่านผลิตภัณฑ์วัตถุอุปกรณ์หับไส้แจ้งการถึงบรรดาบุคคลนิติบุคคลนักออกแบบและบรรดาบริษัทต่างๆทั่วประเทศเพื่อประกวดแข่งขันออกแบบซัดน้ำโซและโลโก้ขอตกลงแต่งต่างพนักงานสร้างแผนที่หรือ Google Mapสถานที่พักจุดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆแต่งตั้งพนักงานจากศูนย์ ICT ส่วนเวียกองเลขาสำเร็จการก่อสร้างปรับปรุงสนามเปิดปิดจารุณีมงคลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซี่กองรายงาน
1: วันที่2ตุลานี้ที่สำนักงานคณะโฆษณาอุหมแขวงจำปาสักท่านนางตาเฟื่องหยุงกงสุลใหญ่เวียดนามประจำซีแขวงภาคใต้ของลาวที่นครปากเซพร้อมด้วยคณะเข้าพบปะและปรึกษาลือร่วมกับท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีหัวหน้าคณะโฆษณาอมหมแขวงจำปาสักรองประธานสมาคมมิตรภาพลาวเวียดนามแขวงจำปาสัก
5: ในการพบปะทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพิจารณาหางแผนการจัดตั้งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นตลอดปี2027ซึ่งรวมเอาหลายคงเขตและสร้างกระบวนการอย่างฟุดฟื้นอยู่บรรดาแขวงของเวียดนามและบรรดาแขวงภาคใต้ของลาวโดยเฉพาะแม่นอยู่แขวงแกปะสากกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยแถลงข่าวเกี่ยวกับปีมิตรภาพและสามัคคีเวียดนามลาวปี2027จัดกองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับสายพัวพันพิเศษลาวเวียดนามประสานงานร่วมกับสมาคมมิตรภาพลาวเวียดนาม4แขวงภาคใต้จัดการแข่งขันแต้มหูบในหัวคอสายพัวพันธุ์พิเศษระหว่างเวียดนามลาวสำหรับนักเรียนโรงเรียนมิตรภาพลาวเวียดนามพร้อมทางจัดตั้งการเยี่ยมยามเส้นทางโฮจิมินห์และสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญสำหรับพนักงานสถานกงสุลใหญ่และชุมชนจัดโครงการท่องเที่ยวแบบคาราวานถ่ายรูปเชื่อมต่อการท่องเที่ยวระหว่างเวียดนามและลาวจัดเวทีปราศัยหัวมือด้านการลงทุนการค้าและการท่องเที่ยวปี2027นอกจากนั้นยังจะจัดงานวางแสดงการค้าการท่องเที่ยวและการแข่งขันเพื่อเยี่ยมหูเกี่ยวกับสายพัวพันธุ์พิเศษลาวเวียดนามสำหรับนักเรียนนักศึกษาจัดอาทิตย์หูบเงาเวียดนามจัดโดยโครงการท่องเที่ยวสระเกียรติวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์การเฉลิมฉลองวันศาสตร์เวียดนามครบรอบ82ปีและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสายพัวพันธุ์มิตรภาพการส่งเสริมการศึกษาและโครงการร่วมมือด้านสาธารณสุข
6: พิรวัฒน์เพชรสวัสดิ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงแกปะซักรายงาน
1: เมื่อบดลมานี่ท่านเหงียนงอกนิ่งหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมแขวงบักนิ่งพร้อมด้วยคณะจากแขวงบักนิ่งของเวียดนามได้พบปะท่านผู่แก้วอินทวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเสื้อสมบูรณ์ที่แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวง
7: จากนั้นในตอนบ่ายของวันเดียวกันคณะเชี่ยวชาญด้านกสิกรรมแขวงบักนิ่งร่วมกับคณะของแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมด้วยห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองอนุวงศ์ลงเคลื่อนไหวติดตามสถานที่ปลูกสาลีและเลี้ยงงัวของประชาชนอยู่บ้านภูหัวสางเติมอีกซึ่งครอบครัวที่จะได้รับพอพันงัวแม่นมี10ครอบครัวครอบครัวละ1โตในนั้นเมืองอนุวงศ์ได้รับ5ครอบครัวและสถานที่ปลูกสาลีรวมทั้งหมด 12.5 เฮกตาร์ทางนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มพูนคุณสร้างความร่วมมือด้านกสิกรรมป่าไม้ระหว่างแขวงบักนิ่งและแขวงซิสมบูรณ์โดยเน้นใส่การฟื้นฟูป่าไม้ผ่านโครงการทดลองปลูกไม้กฐินผสมอยู่เมืองลองเจงพร้อมทางส่งเสริมอาชีพและสร้างรายรับให้ประชาชนด้วยการสนับสนุนพ่อพันธุ์งัวเบี้ยพืชและเทคนิคการปลูกการเลี้ยงสัตว์อยู่บรรดาเมืองของแขวงซิสมบูรณ์เพื่อเป็นการสำรวจกวดกาความพร้อมตัวจริง ในการวางแผนเพื่อช่วยเหลือด้านกสิกรรมอย่างโตเนื่องในปี2007คำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงสิจบุญรายงาน
1: กองประชุมแลกเปลี่ยนทอดถอนบทเรียนระหว่างองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองปากซันและห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองปากกระดิ่งได้จัดขึ้นเมื่อบดินมณีอยู่องค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองปากซันโดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางเคนมันโลมณีกรรมการพรรคเมืองปากซันห้องประธานองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองปากซันผู้ประจำการท่านคอนสวรรค์อุ่นพมีไซห้องหัวหน้าห้องการและสิ่งแวดล้อมเมืองปากกระดิ่งมีผู้ประกอบการธุรกิจเก็บเมียนขี้เหงื่อเมืองปากกระดิ่งพนักงานทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม
8: องค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองหรืออผบต.เมืองปากซันแขวงบริกรรมไซปฏิบัติรูปแบบการดำเนินงานโดยนำไซรูปแบบการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP ในโครงการร่วมมือ3ฝ่ายดังกล่าวองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองปากซันเฮ็ดหน้าที่ในการคุ้มครองมหาภาคและบริหารจัดการได้รับส่วนแบ่ง500เรียกงานกันเก็บขนขี้เหงื่อแม่นโรงงานสับเจริญบทปลาสติกปากซันเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติและเรียกงานบริหารจัดการพร้อมทั้งระบบสำราค่าบริการแม่นบริษัทอินฟราโซจำกัดทั่วเมืองปากซัน54บ้านมีปริมาณขี้เหงื่อเกิดขึ้นประมาณ 36.5 ต้นต่อมือในนั้นขอบเขต19บ้านที่องค์การพัฒนาและบริหารทั่วเมืองปากซันรับผิดชอบมีปริมาณขี้เหงื่อ 15.7 ต้นต่อมือซึ่งปัจจุบันสามารถขนไปถมทิ่มได้เฉลี่ย10ต้นต่อมือในเดือนมิถุนาที่ผ่านมาสามารถเก็บขนได้ทั้งหมด 429.32 ต้นปัจจุบันมีสัญญาผู้ใช้บริการเก็บขวงเหือนหานค้าโรงแรมเหือนพักและห้องการรวม 2,000 กว่าสัญญาทั่วเมืองปากซันยังมีขี้เหงื่อตกค้างเฉลี่ย 16.5 ต้นต่อมือซึ่งเป็นสิ่งท้าทายที่บริษัทและอำนาจการปกครองต้องได้ร่วมกันแก้ไขจันสมรพามีสายรายงานจากแขวงบริคำไซ
0: ต่อไปเส้นทานฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
9: ์ความกดดันสูงของอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมในเขตภาคเหนือของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งเจนเห็นมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ซนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง17หา19องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเกือบทั่วไปและตกในระดับปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ซนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง16หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ซนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง25หา33องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ซนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง20หา33องศาสำหรับแขวงเซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับสาวส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง14หา19องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง20หา33องศาสำหรับแขวงเซสมบูรณ์อากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับสาวสนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง14หา25องศาสุภพรพรสมัยรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
0: ์ท่านผู้ฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่8ตุลานี้สภาสูงฟิลิปปินส์ได้ผ่านทางกฎหมายฉบับหนึ่งที่มีจุดประสงค์เพื่อจำกัดการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับผู้ที่มีอายุบ่ถึงเกษียณหรือต่ำกว่า18ปีถ้าหากทางกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีในฟิลิปปินส์จะบ่สามารถลงทะเบียนเข้าถึงนำใช้บำรุงรักษาดำเนินหรือสร้างบัญชีในสื่อสังคมออนไลน์ที่จำกัดด้านอายุนอกนี้ห่างกฎหมายฉบับนี้ยังระบุว่าเวทีสื่อสังคมออนไลน์สากลที่ดำเนินงานอยู่ฟิลิปปินส์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้และต้องแต่งตั้งผู้ต่างหน้าคนหนึ่งอยู่ฟิลิปปินส์เพื่อหัวมือกับฟิลิปปินส์ในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับนี้ถ้าหากสื่อสังคมออนไลน์ใดละเมิดกฎหมายดังกล่าวอาจจะถูกปรับใหม่ทางบริหาร5ล้านถึง20ล้านเปโซสกุลเงินฟิลิปปินส์เท่ากับ 80,000 หา 320,000 ดอลลาร์ถ้าหากพ่อแม่หรือผู้ปกครองละเมิดกฎหมายก็จะถูกปรับใหม่เช่นเดียวกันหรือต้องปฏิบัติเป็นผู้บริการสุ่มสน
0: ตามข่าวต่างประเทศวันที่8ตุลานี้องค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้เผยแพร่บทรายงานท่าเอียงและสถิติการค้าโลกฉบับล่าสุดโดยได้ปรับคาดหมายการเติบโตการค้าสินค้าทั่วโลกปี2026จาก 1.9 ส่วนห้อยที่คาดไว้ในเดือนมีนาปีนี้ขึ้นมาเป็น 3.9 ส่วนห้อยคาดว่าจะเติบโต 4.1 ส่วนห้อยในปี2027บทรายงานแสดงให้เห็นว่า6เดือนปีนี้ถึงว่าได้รับผลกระทบจากการปะทะกันอยู่ภาคพื้นตะวันออกกลางก็ตามแต่การค้าสินค้าทั่วโลกยังเติบโต 3.5 ส่วนห้อยซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้องสู้การสนองมีความสามารถรับมือกับสังคมในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานปุ๋ยเคมีและการขนส่งความต้องการที่แข็งแรงเกี่ยวข้องกับการลงทุนในด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สดเสยผลกระทบทั้งลบจากการปะทะกันอยู่ภาคพื้นตะวันออกกลาง6เดือนต้นปีนี้ความต้องการต่อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เช่นเครื่องตัวนำและเซิร์ฟเวอร์เป็นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแรงมูลค่าการค้าสินค้าประเภทนี้เพิ่มขึ้น 67 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีก่าย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอาหรับีซาอุดีซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางประกาศปรับลดราคาน้ำมันดิบงวดส่งมอบเดือนพฤศจิกปีนี้สำหรับลูกค้าในภาคพื้นอาซีถือเป็นการดำเนินการที่เหนือความคาดหมายแต่ในขณะเดียวกันได้ปรับขึ้นราคาน้ำมันดิบสำหรับลูกค้าในเขตเอโรปตะวันตกเสียงเหนือและมีเดเตเรเนียนอิงตามข้อมูลการกำหนดราคาที่มีการเผยแพร่ในวันที่5ตุลาปีนี้ให้ฮู้ว่าบริษัทซาอุดิอารับโกเป็นบริษัทน้ำมันของรัฐบาลอาหรับีซาอุดิได้กำหนดราคาขายอย่างเป็นทางการสำหรับน้ำมันดิบงวดส่งมอบเดือนพฤศจิกปีนี้ให้แก่ลูกค้าในอาซีไว้ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของราคาน้ำมันโอมานและดูไบอยู่ที่5ดอลลาร์ต่อฟุยเป็นการปรับลดราคาลง3ดอลลาร์จากเดือนกันยาและเป็นการปรับลดลงรายที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนาปี2020เป็นต้นมา
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
10: รายการพบกันหลังข่าวออกอากาศวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. หา 20:00 น.

สุขสบายดีมิตรรายการทุกทานยินดีนำพาทานเข้าสู่รายการพบกันหลังข่าวผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la และอีก2ทางหนึ่งที่ทานสามารถรับฟังได้ก็คือโหลดเข้าไปแอปทางมือถือของทานเพียงแต่ทานพิมพ์คำว่า Radio Garden หากขึ้นมาแล้วบีบเข้าไปที่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ลาวเนชั่นแนลเรดิโอการ์เด้นก็สามารถรับฟังได้แล้วทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณมื้อนี้พบกับสายฝนเป็นผู้ดำเนินรายการกับ30นาทีที่จะนำพาความสุขเบิกบานมวลซืนมาให้มิตรรายการได้รับฟังเป็นเวลา 19:30 หา 20:00 นั่นเองพบกันในเมื่อวันเสาร์แบบนี้หลายคนก็อาจจะพากันเดินทางอยู่หรือว่าอาจจะไปท่องเที่ยวหลายสถานที่ในประเทศลาวของเฮาเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวในลาวนี่ก็มีหลากหลายบอนหลากหลายพื้นที่ที่ว่ามีความงดงามแตกต่างกันไปบ่ว่าจะเป็นน้ำตกตาดกันแน่บ่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวห่างห้านหรือว่าจะอยู่ไฮอยู่สวนอยู่หัวแล้วก็คำค่อยแรงมาแบบนี้ก็พากันกินข้าวกินน้ำกับครอบครัวในมื้อพักผ่อนซุ้มข้าวซุ้มน้ำกันมีการโอ้ล้มถามข่าวซึ่งกันและกันระยะต้นรายการแบบนี้นำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงม่วนๆกับบรรยากาศดีๆแบบนี้กันก่อนระยะต่อไปจึงมาโอ้ล้มกันเติมอีก

ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการพบกันหลังข่าวแบบนี้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และเว็บไซต์ www.lnr.org.la นั่นเองพบกัน30นาทีที่ว่าสายฝนจะมาดำเนินสุมิตรายการได้หับฟังกันเป็นประจำแบบนี้ก็หวังว่าสองเสียงเพลงที่ทางรายการมอบให้คงจะถึกอกถึกใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยฟังการมวนๆแบบนี้ในค่อยคำยามแรงกินข้าวกินน้ำพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอยู่หรือว่าอาจจะขับขี่รถโดยสารขับพาผู้โดยสารขึ้นเหนือลงใต้ก็ขอให้ทุกคนจงเดินทางด้วยความปลอดภัยกวดการเทคนิคก่อนการเดินทางกวดสภาพรถให้ดีหรือว่าผู้บางคนอีกไกลบ้านไกลที่แน่อยู่ห้องพักเขาซื้อก็ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมาหาฟังรายการพบกันหลังข่าวแบบนี้เป็นประจำผ่านทางวิทยุกระจายเสียงเอาขออภัยท่านผู้ฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่จะนำพาทานเข้าสู่ความเบิกบานมวลซื่นสู่เสียงเพลงม่วนๆสู่ข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางรายการนำมามอบให้ระยะพักแบบนี้เป็นวันเสาร์วันมื้อนี้ก็เป็นวันที่10แล้วท่านผู้ฟังเดือนตุลาบ่ทันใดนี่ก็นับถอยหลังเข้าไปแล้วได้เนาะในมื้อออกพรรษานี่หลายคนนี่ก็คงคอยมื้อออกพรรษามื้อบุญสรวงเฮือทาวัดจันทร์ผู้ใดมีครูมีสู้มีแฟนก็จะได้เกี่ยมพร้อมในการพาครูพาแฟนพาครอบพาครัวไปลอยกระทงไปใส่บาตรหยาดน้ำมื้อบุญออกพรรษาแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนนี่จงเกี่ยมพร้อมเนาะสุขภาพทางกายจิตใจเพราะว่าระยะเข้ามาต้นเดือนตุลาแล้วก็เอาแน่เอานอนบ่ได้กับสภาพอากาศเนาะอาจจะมีแดดออกแห้งฝนตกแน่ก็มีฉะนั้นแล้วก็ขอให้เกี่ยมพร้อมหลายอย่างหลายแนวรักษาสุขภาพให้ดีนอนรับให้เพียงพอก่อนแล้วกันสำคัญก็คือการกินนั่นแหละท่านผู้ฟังถึงรักอนามัยถ้าหากว่าอันใดที่ว่ามีพยาธิมีความเสี่ยงต่อเฮาแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงให้ดีก็ขอให้ทุกคนนี่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าเมื่อพักผ่อนแบบนี้นำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงม่วนๆกันตื่มแล้วจึงมาโอ้ลมกันในระยะสุดท้ายของทางรายการ

จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือผู้บางคนก็อาจจะรับฟังอยู่ในรถของท่านหรือว่าอาจจะอยู่ในมือถือของท่าน www.lnr.org.la และก็มีแอปอยู่ในโทรศัพท์เนาะ Radio Garden เพียงแต่ทานหมุนขึ้นมาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ Lao National Radio Garden ก็สามารถรับฟังได้แล้วทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณพบกันเป็นประจำแบบนี้ในรายการพบกันหลังข่าวทุกวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 หา 20:00 พบกันกับสายฝนที่จะเป็นผู้นำพาความสุขเบิกบานมวลซื่นให้มิตรและการได้รับฟังข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการมาฝากมาต้อนกันแบบนี้และอย่างสุดท้ายของทางรายการสายฝนเองก็จะขออวยพรไซให้มิตรและการนี่มีแต่ความสุขกายสบายใจนอนรับฝันดีในค่ำคืนนี้นอนรับก็ขอให้ได้เงินหมื่นตื่นขึ้นมาก็ขอให้ได้เงินแสนแบมือมาก็ขอให้ได้เงินล้านสำหรับมื้อนี้สายฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

จงหำเหียนเพียนศึกษาหาความหู้จะบ่ปู้ปัญญาดีมีสมองจงเพียนทองพองศึกษาพาได้ดีอนาคตจะสุขขีย้อนเฮามีการศึกษา

รรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนชั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ในระบบ AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั่นด้วยความถี่6,130 กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. หา 15:00 น.ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. หา 20:00 น.มื้อนี้แม่นวันอาทิตย์แฮม15ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กุมกับวันที่11เดือนตุลาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการข่าวภาษามง5โมง30นาทีรายการข่าวภาษากึโม6โมงรายการอาเซียนวันนี้6โมง30นาทีรายการสรุปข่าวประจำอาทิตย์7โมงรายการข่าวภาคเช้า7โมง30นาทีรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการแม่และเด็ก8โมง30นาทีรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา9โมง30นาทีรายการเพื่อนกรรมกร10โมงรายการก้าวสู่ความปลอดภัย10โมง30นาทีรายการเพื่อนสาวหนุ่ม11โมงรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการสนทนาลุงส่างป้าสา13โมงรายการภาษามง14โมงรายการภาษากึโม15โมงหมดรายการกระจายเสียงภาคเช้าแล้วอาสถานี16โมง30นาทีรายการชีวิตติดพันสังคม17โมงรายการล้ำเลือง17โมง30นาทีรายการคุ้นค่าแห่งธรรม18โมงรายการความหู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด18โมง30นาทีรายการละครวิทยุ19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพบกันหลังข่าว20โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอาสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาว AM คลื่นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั่นด้วยความถี่6,130กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการข่าวภาษามง

mi leng mua ko po chang nyo na ne yo ye ja zu pa sheng wa hu tao lo lo je gang gao li tia ye ja zu pa sheng wa hu tao jo wa mu tha long gao na yo ta mu tha long gao chi chia e chang chen chai cha te lao je chen chai cha te lao khong e wa tu yu nya shi tha su na ya so che te lao pao tia na ni ku ye ja zu pa sheng lo lo je gang gao li tia e wa te je she tia yo chi ke lo je tao sha da chi na lo cha tia nyo tao tho u ma la chen chai cha te lao pao e te lao chi po song shi tha ma กังลังเลยจะกังคูหลงก็หลงจอมาแล้วยิ่งเนี่ยชีฐานเตาซื้อเนี่ยตัชิมาตัชิโนมาฮอชิโรลินเตอร์เลยยอดรอดสั่งตัชิโนมาเยอะตุ้ยเยอะชีฐานมาฮาจาเจียจอดเราเป้าอ่อนได้เทียเขียนได้เราเป้าเชลเราปุ่นเนี่ยเทียเชยตุ้ยรู้เลยจะตุ้ยหลงจอตุ้ยหลงก็เนื้อฮอปุ่ยเห่าจะอยู่เนี่ยอยู่จีเต้เราเทียเนาะเนี่ยเอยอดรอดตัชิโนมาฮาจีใหญ่เต้เราเลยเทียเอยูให้เตี้ยละเนี่ยอยู่เตี้ยเจละยังเนี่ยอยู่เตี้ยเราเทียเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่สีเตี้ยเทียมาอย่ามาให้รอจะเกลือมาหนูชิดเจอลินเดอร์เนี่ยทั่วมาเตี้ยเราเปียให้เตี้ยจะจำหัวมาชิดถามมาตื้อชิก้าเคลียเจ้าเราเป้าลีได้ชิมันยอดตัดชิมนอนกูเจอลินเดอร์เทียเจจะตุ้งรัวตัดชิมนอนเรายิ่งปอดที่จอมัวเป็นสื่อเกินเกาหลีแล้วหอจอนชายเรายิ่งยอดที่จอมัวเป็นสื่อซื้อเทียเอ้เก่งเกินเกาหลีแล้วนายอ่ะเอ้ยังเต่าให้เตี้ยจุยน้องน้องก็เนี่ยเจก็เนี่ยก็จีเรายิ่งเนี่ยอย่างเกาซื้อเทียนายอ่ะจุยเอาไว้ตัวในรองเจ้ารองเทียเจ้าเชียคือนอกคือเฮาเจ้าเชียว่าเฮาหรือเจ้าเชียเถียเนี่ยเจ้าเชียเจ้ารู้เน่งซื้อเอจีซ้อมหมูว่าโดดีเฮาได้เฮาเจอละหมูเจ้าว่าล้อลังเฮาชั่วแต่อย่าโอจีรองซื้อเจแต่เรายังเงียบเกินเกาหลีนะยอดยอดเราแต่ชินอจีรองนี่ทั่วอ้วมอ้วนเลี้ยวเต้เราเออยู่จุยงงว่าเทลี่ยวต่อเต้เฮายอดเราแต่ชินอเจว่าเฮาหรือว่าล่าว่าการเถียเนี่ยซื้อเจจุยก็มั่วเป็นซื้อมั่วจือยีลาลีรองเอคือเต้าเนี่ยซื้อเจกุนจังตอให้เตียจ้องเล็งเนี่ยยังจิตสื่อจิตเสียลิเทียจะให้ก็ยอดตุลนเก่าเราชียอดตุลนเจ้านะยอเอ็นอกุยชาติสบพัชเชงเทียเอ็นจนจีนมูกุยมอยจักรเสียเจ้าเราจอจิกเกลเจเจ้าเป๊ะเฉดตำลงเทียจักรเสียแต่นอนนึกกุยถอต้นแต่ตุเนียเราว่ามั่วลุ่มไปหัวเตียมายอดเราช้าอุดมใส่นายอก็กู้ให้เตียรู้ใจนอนมาอยู่ทำอ้วนใจดูนอนเทียปปหัวยอดเราถอดเชิญโจกันเกาหลีเอมูเลียมูเต้เต้นนอรอนอตอเตียข้อข้อเชียกันเกาหลีเอก็ไม่รักกึศเสียเจ้าหล่อจอยาลินเดอร์เจกัวไม่รักกึศเสียตอนเต้นนอเจ้าหล่อจอต่อไปเฉยตำลงเทียมั่วจออ้วนก็ตู่เป็นชีเจ้าหล่อมลงอ้วนเก๋

0: ลีเป๊ะเดต้มน้องตาลมูนอกูยอรักกือเชียวมอลุมเบฮูเตียจอลอจวนเนียว่าเทเจเชียเตียโยจิเกลเจเจ้าเดชินดอลอเชเทียชื่อเซงยอตุเนียลอมาวอยอตุทอลินดาจนจีนมูเปฮอชิเจลอมน้องอีราปาหัว
1: ยาปะหัวมอมเบเฮเตียสันนอป้อนเนียนลอลมหมอมัวสีนังเยอจะเกสาเตากูม่วนเตาอียาป้อนเนียมัวเฮเตียจังเชอชาเทียเลลูเชียเทียลูขอมัวเจียเทียตัวเหล่าตาเทียหลัวมัวเทียปลัวเพเทียรงเก้าเมเนียลวงเก้าป้อนโดป้อนจัวรอจีนึ่งหยัวเตาเหล่ยังโลยังจีนจูจีมัวจีจอเตี่ยชีท้อรอเจ้าก่อรงตูเจงก็มองก่อรงดูใดเต้เมลูไฮก่อมอก่อมัวไฮลูเจ้าจัวอยู่ลูมังหมอช้อไฮลูพลอรอเต้จีนึ่งจู่อยู่ตุเท่งเต้ลูก่อรงจ้าอยู่ลูมองลูกองลูเบลอวเนียเจก็ตัวของกว่าชอบให้หลุดทัวตูจีฮือชีโปชิราจีกังอยากเกชาวจะมัวหนูฟอจุนเดียนเดอเตอร์วันนั่งชีเกินดอเตลูรงก็เจอชียงดอเตลูหมอนุเทียมหอให้หลุดล้วนชีฮูตูจีดอหลุดล้วนหยาวันนั่งเจอสาจอดต่อจอดตูชินโยชีหลุดวันเจอชีดีได้รู้เชิญที่จีสีจีไฮมั่วกันมั่วไรจีปูมั่วชื่อตัวเมจือปื้อใช้ร่าตัวเจ๋เสือหมูเก๋ก่อหมูตัวยังจีอวบลังนาเตี้ยจีโลเก๋เหนียวหูวัวตัวชัวฟ้าร่มหมอกะวินังตีลีเก๋สีฟีสีเขาสีโลลู่เหนียวกูจะหายสีตัวอวมหอนนู้จีสาสีดูวิเตลูเตียไม่ก็จีจีเต้นจีเตียไม่ก็เนียจะชี้เทียจะเกชี้โลจะชี้ตูยังเกว่ามังเป๊ะจีนังเทียสือป้อเนียตูจีเจียนงความนงเทียเหนียป้อเนียตูนังตีลีตูจะจีจะเกกันจ้าหัวชัวฟ้าเด็กเกวนังป้อเนียจีนังว่าหัวชี้จีชี้เจ้าจีขอรู้จัวยีก็ชอบตีเดเกว่ามังตาอีชังหมูเทาอีเตียมัวป้อนเนี่ยวัวตูนทอดกาวัวตูจ้าชื่อนังจิงเกอร์ก่อนนึกเตอร์ต้องเดเกจอเน่หมูเทาเกว่ามังน้อมจงป้อนเนี่ย

ลีเปชเดอต้องลงตาลมูนเดอกุยฮออิราปาหัววอมอลุมเบฮูเตียซานอปอเนียลอลูจงยิงอีมอจังเตียจอมลอมอชัวออยาลีราปาหัวนอไฮลอมูจิยอเตียปอเนียเทลีซาเตาเตาจานเตายาซาเตาซอเกจงเดอตุจีซึ จีนเน่งเรายิ่งสาเกาะไปจบปุ่นเนี่ยว่าอยากจะรองเจ้าเหล่าอีหยังเกาหลีเทียชื่อเสียงมาย่อรอลู่นายอยากจะให้ลู่หมอลู่มัวลู่เช่ารถเช่าเชียเจ้าเหล่าเอ๋หลังมูเฮาหรือมูเลียมูเต้มูโอลาโอกะมูเทียเนี่ยคือเนี่ยเจ้าเต็นอลอเลยเทลิมัวเชียเทียว่าอยากจะรับผัวอยู่ขอให้ตาละมูเต๋อจีให้ตูหลวงเก้าลอชีตูป้นเจ้าป้นจั่วละมูเจ้าตูจงให้จ้าลอซื้อละกันเหลี่ยนายอยากเอ๋เลยอยู่ตาละลายยิ่งรู้แต่ชีจัวยังก็เจ้าเจ้าก็เจ้าให
นกุยให้อีขอเกสาตาวลอนดาจีนั่งเทียจีฮอปเนี่ยเทลินชอสากอตุจีลูอยู่ซื้อนะยอจีนั่งลอนยิงสาตาวอย่างเก่ายอลินดาแต่ชิน้อยแต่เรื่องตึกคู่จริงกะละชีคู่ลงก็ลอนดาวคู่ตุลูตือว่าตาต่อยอดดาวตัวชีสาไฮลูชงนั่นน่ะยอตอชิจอลงเอลไฮลูชงตุจีเรายอจุตอไฮลูชงตอตุเนียตุเนียเรายอจุตอไฮลูชงตอตุจีวิตอขอเตียลอลูชงเนาะเกชีซัพพอให้เตียยอเรื่องเนี่ยเรื่องสีเทศสาตาวซื้อเรายอเตียคู่เนี่ยสีจริงกะเทลิสาตาวซื้อนะยอยอยอดหาวลูเน่งฉีเน่งเนาะยอแต่เป้ไฮลูชงซื้อเจชงกะลีชัวจัดสอยในยอชงมูตลีนะยอเอเป้กะชีชาวไฮลูชงชาวโชชาวเชียเอกเป้วราชิลอตอเตลูลูเชสาเทียเอจอมมอชัวเป็นน้องละชนเนาะเป็นดูชิหันดันดูสอต้องจัวรอกูชัวจินดาวละยอลินตะกูยอมอีจาซะปะเชงจะละจอจิเกละเจตอเป้เชดตอมลงตอกาซะซะปะเชงเนาะตาเปลูชิหาวละกูตอตานทอซะซะปะเชงมูละยอลินตะกูอาลีวานทอตองดูสอต้องจัวจิเกละเจยอตองนวันอาทิตย์ให้ละจอเจลินอซือเป้มาเลชินจิตัวยอตองหรือลูชิหาวเชดายอชง

0: รายการแนวเลอะประหนึ่งอูน
1: รายการดีอาจึมจึมสรวดมือวันอาทิตย์ตั้งดะ5โมงครึ่งรอด6โมง
0: ดันระบบ AM คืนเริง567กิโลเฮิรตซ์คืนเลียดพรกบัน130กิโลเฮิรตซ์

0: ซึ่งไม่เลือกมีรายการซึ่งรักแพงเอกไอบึบยอดายามสรวจมือสกีมามือปลึกสงาเรมสิบหากรรมมงสิบลาวหนึ่งระบายสงาเดวมือสกีมือมือใส่เจ้าปลึกแข็งบูจีเปอร์แบเรียงจะลุดกระมูลปลึกรุลก่อนนึ่มปลึกแวดโตแวดต่างไก่เลี้ยงปลึกศอกรุนจุกไก่อุ่นติดไกลวันอาทิตย์มือที11โมง10สากลนึม2026ดมงยีก็เบือน10มือสกีแล้วเหมือนดกดายามสรวดแนวเกื้อยงมาประชาชนจะมือแหมเยาะนักเรียนนักศึกษาจะมือพนักงานทานตำรวจแพทย์มอก็มือลุมังกลก็ปวนลุประจำการยาทองล่าห้องการบึงแหมเยาะก็จอยเวียกยงมะยศอกกมูลกระทรวงยอยงจอยมะเปื่อนอักกมูลยอโรงเรียนเพื่อเปิ้นเอรยอยงจอยมะอาดมือสบังก็มือกูโรงเรียนมาปกติมือยอลายอการในพนักงานทานตำรวจแพทย์มอลุยจำลอยจำกลดามือสกีก็มักเกตมักมอนเหยาตุกแตงเวียกเกี่ยวเหาะนานึมดามักเกตมักมอนก็หินดูมแล้วห้อยก็เกี่ยวเหาะเปฮอดเหาะเบเกี่ยวเหาะอันตริมักอันมักแนวนี่แหละก็เมื่อตะระยะอรยอเดตุกแตงเวียกเดืองเหาะเดืองมากระดอนเหาะกระดอนมาจะไกอุ่นดากางดาเรอุ่นดาเรดาปลายอุ่นดาโจดาเมื่อดากางเดก็เมื่อแนวเลออุ่นดาเรดาเมืองก็อากุนกุเลยเหยากี่ก็เมื่อเหาะสำคัญก็พากจะรอลุยจำลอยจำกลกับจอยกลัดครางพญาซึ่งปุกไงปุกก็เมื่อพญาร้ายแรงดอกสมอรยอปนเตมอนกะอาอมหักอมครั่งเยืองลดเตกำปูบากปิดได้อาซีดผ่านบรายอมซึ่งปกงาจอันกะหานลดยอจิแต่อันจัวรอลำได้เอียดลือซึมไม้ยอดึงนี้ดึงนี้ก็คร้ออันจำลอยจำกลก็ยอก้อยกายสลายเวทปักลดปักล่างเหาะลดจิตึกจิตริ่งเดปริ่งเปรี้ยงก็เหาะเปรี้ยงจิตริ่งเดอันอาสติตลอดเดก็เมื่อแนวเลือดอกสมอแต่มือสกีก็อาข้าวอาแนวเลือดปนเนืองอุ่นอาแนวม้วนจะกลายไปอยู่อันบันมิดบันยังย่อมยังปลอมยอะเป่าประกาศแต่งตั้งคณะบริหารงานหากฐานสาพันธ์จิมกึนกระเปะตาแสงพิธีเป่าประกาศตั้งหากฐานสาพันธ์จิมกึนตาแสงกับแต่งตั้งคณะบริหารงานสาพันธ์จิมกึนตาแสงสีเกิดตาแสงอีเลยกับตาแสงพุ่นทองเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทร์ตาตวางพรึงกลัดโยกียัตรากลางโรมเมืองกนี้ซึ่งอาทานนางเหรียญคำวิละพันธ์ประธานสาพันธ์จิมกึนนครหลวงเวียงจันทร์ทานผู้วอนพงลาดแก้วหัวหน้าคณะแต่งตั้งเมืองกุนมอกออรเวียกงานพักพนักงานกับเวียกงานองค์การแต่งตั้งมหาชนเมืองนาไซทองท่านนางเตียงทองสุริวงศ์ประธานสาพันธ์จิมกึนเมืองนาไซทองพร้อมประธานหองประธานหากฐานสาพันธ์จิมกึนกับกุนไกวกุดโรมท่านนางเตียงทองสุริวงศ์เบือนเหล่าอันเนื่องดาซึ่งเตรียมตั้งหากฐานสาพันธ์จิมกึนตาแสงกลัดนี้ท่านนางศิวิไลบุญเฮืองหองประธานสาพันธ์จิมกึนเมืองนาไซทองก่อเบือนเหล่าขอตกลงเรารอดซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มครอนกมูลหากฐานตาแสงสีเกิดตาแสงอีไลกับพลทองพร้อมกับเหมือนเราขอตกลงเรารอดซึ่งตั้งหากฐานสาพันธ์จิมกึนตาแสงสีเกิดตาแสงอีไลกับตาแสงพลทองขอตกลงเรารอดซึ่งบงตัวแต่งตั้งประธานหองประธานประธานกวดกากับคณะบริหารงานสาพันธ์จิมกึนหากฐานตาแสงสีเกิดซึ่งเฮนดี้บงตัวแต่งตั้งทานนางมณีจันทร์พมมะนามคณะบริหารงานสาพันธ์จำกึนเมืองประธานสาพันธ์จำกึนกุ้งหัวเสียงอมือประธานท่านนางวิไลวรถาวีวรคณะบริหารงานสาพันธ์จำกึนเมืองประธานสาพันธ์จำกึนกุ้งดงหลวงมือหองประธานประธานกวดกาท่านนางเวียงแก้วคำบันดิษคณะบริหารงานสาพันธ์จำกึนเมืองประธานสาพันธ์จำกึนกุ้งดานซีมือหองประธานท่านนางยอดพิมพ์มีไซคณะบริหารงานสาพันธ์จิมกึนเมืองประธานสาพันธ์จิมกึนกุ้งนาเซียวกับท่านนางแสงแก้วพิมมาวงพนักงานตาแสงสีเกิดเมื่อคณะหักฐานอีไลเฮนดีบงตัวแต่งตั้งท่านนางสุนทรผานวงคณะบริหารงานสาพันธ์จิมกึนเมืองประธานสาพันธ์จิมกึนกุ้งกระบาลขัวกลางเซนเมื่อประธานท่านนางสุนันปัตซิมมาวงพนักงานตาแสงอีไลเมื่อหองประธานประธานกวดกาท่านนางภูวิไลแก้วดวงใจประธานสาพันธ์จึงขึ้นกุ้งอ่างนำหุ่มเมื่อหองประธานท่านนางแสงดาวเดือนสีหาราชประธานสาพันธ์จึงขึ้นกุ้งอมหุ่มกับท่านนางน้อยวรวงประธานสาพันธ์จึงขึ้นปุงนายางเมื่อคณะห้อยเมื่อหากทานพลทองตกลงบงตัวแต่งตั้งท่านนางสีวอนสาภูวง คณะบริหารงานสหพันธ์จึมกึ่นเมืองประธานสหพันธ์จึมกึ่นกุ้งนางาเมื่อประธานท่านนางมณีวรแก้วดวงจิตคณะบริหารงานสหพันธ์จึมกึ่นเมืองประธานสหพันธ์จึมกึ่นกุ้งแสนดินเมื่อรองประธานประธานกวดกาท่านนางคำไพวันสิงห์ใหญ่ประธานสหพันธ์จึมกึ่นกุ้งศรีวิไลเมื่อรองประธานท่านนางกีสอนบุญนาคมประธานสหพันธ์จึมกึ่นกุ้งพลมวงกับท่านนางเวียงสมัยเกตตะวงพนักงานตาแสงพลทองเมื่อขณะพร้อมนี้น้องอาพิธีมอบย่องย่ออันคณะรับผิดชอบดาซึ่งเตรียมเอื้อตั้งหักฐานสาพันธ์จึมกึ่นตาแสงกลาดนี้ท่านนางเหรียญคำวิละพันธ์น้องเบือนมอบคอมพิวเตอร์3ชุดอันหักฐานสาพันธ์จึมกึ่นตาแสงพร้อมนี้ท่านนางเหรียญคำวิละพันธ์กับท่านปูวรพงลาดแก้วน้องเบือนอันทรงงอต่อคณะบริหารงานสาพันธ์จึมกึ่นหักฐานกะปิตาแสงกะนิแถม
1: จุ่มขึ้นกับบึ้งกลปุ๊บแนวรายนอกก็ชุกลองมองระเยื่อมยอดเรียงตําเหียกกับสิทธิ์อํานําจําเราะมากแนวต่างโยนอกจะเบือนรับลึงแนวเรียงราบมากเขื่อนบึ้งกลกี้เมื่อกลพิการเมื่อรับผลกระทบยอดเยื่อพญาติจุ่มขึ้นสิแย่มากจุ่มขึ้นแตงเวียกเปื้อมันเปื้อแห้งกรรมกรโรงงานแซกลอยจุ่มขึ้นสนเผาแนวสึกเกิดสังยาระเดสังคมกับแนวบังแห้งจิอาแนวอันตรายร้ายแรงหรือซึ่งจะกูดจะรอกลแปลแยงกับกลบริการแนวบังก่อนละมากมาตรฐานจิแปลแยงกับซึ่งจ้อยเดสังคมต่อจุ่มขึ้นกับกลแย่จุ่มขึ้นซึ่งเรียงราบยัดดาลาวเบือนเรารอดหลังยุทธศาสตร์เพื่อแต่งอันนอกูดจอรอมวลเรียงจ้อยเบือนเมื่อนตุ้มก้าสึงจอดตุ้มเฮียกจอดทุกเดสังคมกำหนดยึมกุ้มโหยวิเคราะห์วิจัยนานเพศกุลพิการอาสนร่วมเดจึมกุลดะสังคมเพื่ออันหนึ่งริต่อระเยื่อมเดจึมกึ้นกับบึงกุลสึงเรียงตุ้มเฮียกหรือจะอาแนวเสี่ยงตึงร่วมหลอดสโรเดกุลบึบเคาะรายกุลหลอดยัวบรรหาหักครางสึงขีกูดรอดบ่อนบริการกับเอื้อแผนยุทธศาสตร์เพื่อตำก้าบัญหากีแต่อันการบริการจึมแนวบุเดแปรเลาะสนเผาม่อนอาบึงกลเปลี่ยนแรงงานยัดอำอาบ่อนอำอาแห้งแต่อันวิธีบริการสามารถกุดจรอเบิ่งง่ายตำเฮียกแนวหักแนวครางอันโลดยันตอนจึมแนวยัดดะม่อนบริการเหมือนโรงหม้อสุขศาลาย่อยด้านกฎหมายม่อนยัดม่อนมาซึ่งปลอดภัยกี่เมื่อหล่อเป็นห่วงเดศูนย์กลางสหพันธ์มะจำเกินลาวเจ้าจอยเมื่อองค์การสหประชาชาติเพื่อจึมก้น UNFPA

0: 叮叮哟叮叮
1: 当。我不愿不要安不没不娘平跟二日要二那，我不愿在这么急，马克马莫个啊，干发展啊，本来打工打工，二要为了解当那么生什么，读什么要当việc，么当日当白个家，干木干人工。ก็อวดก็แกลนกันนี่เกี่ยวเหาะหอดเหาะจีเดืองเหาะกระดอนเหาะไก่อุ่นอะไรจู่ดะกางเมื่อสึงจะเสมอมังมอนแก่อมนำคำอมบักจะลองได้เหาะเหาะจะลองคำอมเอ้ยเมื่อสึงหลบมากมังเขียนมังมอนก็เปื้อนแดงยอดาอมไก่กาดามกเออเอ้ยก็ปลาลดลดเมื่อไทยก็ยอดเปื้อนเออดังนี้ก็เขียนมกยงก็หลบมากดอกเสมอดังนี้ก็อรยอเวรกายแตงรนาเมื่อสึงเลือดดอกเสมอกับเปี้ยเติมลวงนำทาเกียร์มวยแล้วกับเปี้ยจะรอโลจุ่มลอยจุ่มกุนมักเข็ดมักมอนบนมิดบนยังก็จะหยักลองหยักกระเนียมมันดกแต่ยำสรวดแนวเกะก็จะไปอวดแต่สิ่งอรยอดกแตงเวียกแต่มือสกีบุเดก็มาตายแฮมแตงเวียกแกรงจักโรงงานลอยกันเรื่องมักมอนก็เบือนมิดบนยังยอแล้วก็จะไปอวดแต่กีมือสกีก็กุนแตงเวียกแกรงจักโรงงานก็ปุบันรุอรยอแตงเวียกโอทีซอกกมูลเพิ่มพัฒนากรกลางเดย์ก็เหมือนจมกึนอีกเลยอาการพัฒนาตันเบรตันคนตันเมื่อกันเรื่องหมักอันหมักแนวซึ่งก็เมื่อเบรไฟเนี่ยนะเพื่อพัฒนากรกลางเดดได้จมือกี้เนี่ยเมื่อจะอาจิบอเราบุเดซึ่งเบซึ่งมาดัดตลาดก็แพงอรยอเวรกายเป็นซึมกันเรื่องเป็นซึมกายเปื้อกายมาเต้เลี้ยงปัดเลี้ยงเอียร์บอเปื้อพอมาเรียนเต็กก็อับปูเบือนเต็กก็เลี้ยงบอเปื้อบอมาก็เมื่อแนวเลือดดอกเสมออีออริโอเวรกายมันยังต้องพัฒนาแรงงานลาวอันตอบสนองกับแนวจุเดดาลยามเมเพื่อพัฒนาแรงงานลาวอันตอบสนองกับแนวจุเดดาลยามเมเดรยมเราะแต่งแนวเกิดพัฒนาแรงงานลาวดับปริมาณกับคุณภาพแนวเกลือส่งเสริมซึ่งเนื่อมกับยังยืนจอมมาตรฐานสีมือแรงงานอันเตาะกับตำแหน่งเวียกเดดกเสมอตอบสนองดานซึ่งเดจุเดกับตลาดตลาดแรงงานสร้างแรงงานอันสามารถประโยชน์อาชีพอิสระดะเรียงนำซึ่งก็อ่ะเดทองทินเราเสมอเมืองแกะภูมิปัญญากับพรสวรรค์เดบุกุลเพื่อกลาดเมืองกุลซึ่งประโยชน์เวียกสร้างฐานการผลิตเมะซึ่งกร่างแรงกับจึงรึงอาทักษะเทคโนโลยีอาระเบียบวินัยดะซึ่งเรียนแรงงานถึงกระเลือกเสมอเดรียมเพราะพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดตลาดแรงงานเพื่อรวมศูนย์ซึ่งดัดสมก็เมื่อนแนวจุเดกับเราสามารถซึ่งสนองแรงงานอันเตาะกับสภาพเศรษฐกิจดลยามเมการพัฒนาเวียกงานแรงงานกับสวัสดิการสังคมยอดจะรอคุณภาพเมต้องเดรยมเพราะมันเอากึมวยพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแต่ลายแรงงานเพื่อร่วมศูนย์ซึ่งรัดสมก็เหมือนแนวจุเดกับพลอสามารถแต่ซึ่งสนองแรงงานอันเตาะกับสภาพเศรษฐกิจดาลยามเมกบาร์เสริมขยายแนวซึ่งเกอร์เมเจ้าการกับซึ่งอาส่วนรวมเดพักธุรกิจสังคมกับซึ่งประโยชน์อันเกลือพัฒนาระบบปกป้องสังคมเดรยมเพราะสร้างเลาะกร่างแรงอันระบบประกันสังคมกับเปียกงานสวัสดิการสังคมเพื่อประมั่นก็เมื่อรับประกันอันพลเมืองจิ้มกุลเปิ้นรับจะซึ่งปกป้องจันพื้นฐานกระเป๊ะมอกออรจิ้มผักส่วนยาดาสังคมประโยชน์ส่วนดกสรมะกับเมื่อเจ้าการกูดดาเวียกงานสวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห์กับพัฒนาเวียกงานกันนี้อันเกลกูดจะรอมาตรฐานดาลูกกับสากลปูลเมซีแต่งเวียกนโยบายต่อกลซึ่งอาผลงานกับ

คุณแนวซิงเกิลเปลี่ยต่อการปฏิวัติดานำมั่งอันเบือนอันยอบร่วมกับซึ่งยุตูลอาส่วนรวมเดสังคมอันนับมือมากเกินเปื้องมหาสร้างเงื่อนไขซึ่งพร้อมแต่ซึ่งรวมยอซึ่งป้องกันซึ่งควบคุมกับแต่งอันเกลือซึ่งลุดพรผลกระทบเดภัยพิบัติต่อละมหกซืบต่อเดอริยมเพราะจอยจำกะมันหาระเบิดประดันตันละอันเบือนมากกับเบือนรับผลเลือกประเวยมังเอลกี้ก็มาข่าวสำคัญมวยแนวก็อันบอเบือนไม่เปิมยังได้จมือกี้ยาดากุ้งก้างก็อาการพัฒนาจอยปนเตราะอันเกลือเคลื่อน

0: เตียงมึงไอ้ปลั่นก่อนยามนั้นเคาะมันอันเบอร์บู่บ่เอ้ย
1: ปู่น้องเปื้อดอมบู่จิงารปิดเงาะจีจูลุย
0: จะเปื้อดปิดเตียงมึงอันบู่เลยเปียมึงอมบู่สันดานมาซึงมาเลาะได้ก่อนแหน่ไหน
1: เออจะอันกับบู่กันนี่แหละอมบุจงารกะอัปยารมะหอยนองมาสังมาละสรมะอันกอนงากสังกออะเมเดเมื่อแนวกลัดครางพญาตมากยืเหมือนพญาตจุลุยพญาตจุตรงนองอะวิตามินอาวิตามินเซกะนองแตงอันลอเดกอนแยปจงารแถมนับตั้งดามืออะจนรอดสิแยรกมงอันบุบุมากันมวยแนวเอิ่มเกมหรลอตรแนมเดองค์การสุพานิมิตยัดดาลาว

เบือนไปเยอะเติมยอจะรอลุยจำลอยจำกนก็เมื่อเติมหลวงพระบางไปเยอะจะรอลุยจำลอยจำกนมาคิดมามอนก็เหมือนดกดายามสรวดมือสิกีบันเม็ดเบิ่มยังก็จะบีอวดปุดเดก็มือยงมะภาษาสุนยอดกยอแตงเวียกดาส่วนดาแกรดาเรดารนาดาเมื่อก็เลอะเมื่อระยะอรยอเกี่ยวเหาะกระดอนเหาะกระดอนมามาคิดมามอนก็เลอะกลองเลอะระเยื่อมยอมิดรายการอีจะเบิ่นเบิ่มมาเมเดแล้วอันก็สุกยัดเลก็แจ๊ดจอยจอยเกี่ยวยอกระดอนจอยโอ้เวลาอย่างเวลาดักลองรายการก็เลยจะลุยจุดแล้วอันเวลากลุ่ยมอนเมื่อคนจัดรายการดำมือสกี้แสงมณีซิมอมก็ครอสมราดปอบึงเมื่อยังมือเมะไก่ปึบยอซึม

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่แพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และบรรดากองประชุมปินอ้อมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชุมอาเซียนจะเสนอเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับที่3กับโอกาสใหม่ของลาวจากตลาดจีนสู่บทบาทกว่าเสื่อมต่อจีนอาเซียน
1: ในระหว่างวันที่16 ถึง 17 กันยายน 2566นี้คณะผู้แทนการทหารขั้นสูงกองทัพประชาชนลาวนำโดยท่านพลเอกคำเลียงอุทาไกซนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือความมั่นคงเสียงซานครั้งที่13ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพโดยการเป็นประธานของท่านพลเอกต้งจุนรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบรรดารัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและองค์การจัดตั้งสากลหลายกว่า100ประเทศเข้าร่วมในกองประชุมท่านพลเอกต้งจุนได้กล่าวเปิดกองประชุมและเน้นนักว่ากุญแจสำคัญในการคุ้มครองความมั่นคงทั่วโลกแม่นอยู่ในการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อเป็นพื้นฐานในการรักษาสันติภาพกองทัพจีนเต็มใจที่จะร่วมมือกับกองทัพของประเทศอื่นๆเพื่อร่วมการจัดตั้งปฏิบัติขอริเริ่มด้านความมั่นคงทั่วโลกเสริมสร้างความไว้เนื้อเสื่อใจซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องเสริมขยายการประสานงานสากลเพื่อความมั่นคงร่วมกันปรับปรุงความสามารถในการร่วมกันรักษาความมั่นคงเสริมสร้างการคุ้มครองความมั่นคงในขงเขต
0: สบายดีท่านผู้ฟังที่แพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และบรรดากองประชุมปินอ้อมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชุมอาเซียนจะเสนอเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับที่3กับโอกาสใหม่ของลาวจากตลาดจีนสู่บทบาทกว่าเสื่อมต่อจีนอาเซียน
1: ในระหว่างวันที่16-17 กันยายน 2566นี้คณะผู้แทนการทหารขั้นสูงกองทัพประชาชนลาวนำโดยท่านพลเอกคำเลียงอุทาไกซนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือความมั่นคงเสียงซานครั้งที่13ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพโดยการเป็นประธานของท่านพลเอกต้งจุนรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบรรดารัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและองค์การจัดตั้งสากลหลายกว่า100ประเทศเข้าร่วมในกองประชุมท่านพลเอกต้งจุนได้กล่าวเปิดกองประชุมและเน้นนักว่ากุญแจสำคัญในการคุ้มครองความมั่นคงทั่วโลกแม่นอยู่ในการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อเป็นพื้นฐานในการรักษาสันติภาพกองทัพจีนเต็มใจที่จะร่วมมือกับกองทัพของประเทศอื่นๆเพื่อร่วมการจัดตั้งปฏิบัติขอริเริ่มด้านความมั่นคงทั่วโลกเสริมสร้างความไว้เนื้อเสื่อใจซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องเสริมขยายการประสานงานสากลเพื่อความมั่นคงร่วมกันปรับปรุงความสามารถในการร่วมกันรักษาความมั่นคงเสริมสร้างการคุ้มครองความมั่นคงในขงเขตเพิ่มการสนองผลิตภัณฑ์ความมั่นคงสาธารณะและประกอบส่วนให้หลายขึ้นในการสร้างสุมสนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติในกองประชุมได้ปรึกษาหารือกันใน4หัวข้อหลักคือหัวข้อที่1ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโลกและความเสถียรภาพทางด้านยุทธศาสตร์ หัวข้อที่สองการขัดแย้งภายในการคาดคะเนและวิธีทางในการแก้ไขหัวข้อที่สามบรรดาความเสี่ยงและสิ่งท้าทายต่อกับความมั่นคงและความเสถียรภาพในอาเซียนแปซิฟิกและหัวข้อที่สี่พลบทบาทและวิสัยทัศน์ของประเทศที่กำลังพัฒนาโอกาสดังกล่าวทานพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนได้ประกอบกับเห็นแลกเปลี่ยนทัศนะในหัวข้อบรรดาความเสี่ยงและสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงและความเสถียรภาพในอาเซียนแปซิฟิกว่าสภาพการด้านความมั่นคงของภาคพื้นนับมือยิ่งมีความสลับซับซ้อนบ่แน่นอนต่อกับปัญหาด้านความมั่นคงที่พ้นเด่นมี3สิ่งท้าทายสำคัญที่ควรได้หับการเอาใจใส่เป็นพิเศษคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศบ่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อวิธีการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมรวมทางระบบนิเวศเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อด้านเศรษฐกิจสังคมของชาติและความมั่นคงของภาคพื้นน้ำอีกยิ่งไปกว่านั้นมีบางประเทศได้สวยใส่สภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นเครื่องมือเพื่อกดนวงทวงดึงการพัฒนาของประเทศอื่นทำลายเศรษฐกิจและการลบล้างความทุกข์ยากของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาพร้อมเดียวกันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้เป็นประธานห่วมหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในขอบของประชุมรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกพร้อมทางเกี่ยมเป็นประธานห่วมกับกองทัพประชาชนจีนด้านการแพทย์ทหารปี2007-2030ซึ่งล่าสุดได้ประสบผลสำเร็จในการฝึกซ้อมขบวนรถไฟสันติภาพครั้งที่6ร่วมกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ AI ถึงว่าจะสวยขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่ก็ถูกกลุ่มคนบ่ดีนำใส่หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตฉะนั้นทุกฝ่ายควรเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างมาตรการคุ้มครอง AI ให้มีความโปร่งใสปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกมีการแข่งขันสูงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและการทหารซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งเสนอบ่ให้ไซอาเซียนเป็นเวทีแข่งขันยัดแยงอิทธิพลของประเทศใดหนึ่งแต่ต้องยกสูงความเป็นเอกสารและความเป็นแกนกลางของอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันท่านพลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนกล่าวเติมอีกว่าลาวในนามเป็นประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติและสมาชิกอาเซียนย้ำใดก็ยึดมั่นแนวทางการต่างประเทศอันเสมอต้นเสมอปลายของตนที่ว่าสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาขยายการพัวพันหัวมือกับทุกประเทศในโลกโดยบ่จำแนกระบบการเมืองที่แตกต่างกันบ่แทรกแซงเข้าในกิจการภายในของกันและกันอยู่ร่วมกันโดยสันติและต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งทุกประเภทที่เกิดขึ้นด้วยวิธีทางการทูตโดยผ่านขบวนการไกลเกลี่ยเจรจาปรึกษาหารือแม่นวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งที่สอดคล้องถูกต้องและเหมาะสมที่สุดเพราะว่ารูปแบบและวิธีการดังกล่าวนี้เป็นทั้งออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการสิ้นเปลืองงบประมาณอันมหาศาลเป็นการปกป้องและลดพรการสูญเสียชีวิตของทหารทรัพย์สินและชีวิตของผู้บริสุทธิ์รวมทั้งผู้เฒ่าและเด็กน้อยได้หลายแสนคนหรือหลายล้านคน
0: เมื่อผลนวันนี้คณะผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารนำโดยท่านแก้ววีสุขสุรพมห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมของประชุมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการร่วมมือด้านนวัตกรรมจีนอาเซียนครั้งที่14ที่นครนานิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีของจีนซึ่งในงานดังกล่าวท่านได้ขึ้นกล่าวปราศัยเกี่ยวกับการแบ่งปันปัญญาประดิษฐ์และแบ่งปันผลสำเร็จท่านได้เน้นย้ำว่าการหันเป็นดิจิตอลและการนำใช้ AI เป็นบุริมสิทธิ์ยุทธศาสตร์ของชาติลาวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและลดพรความแตกตูนด้านดิจิตอลพร้อมทางได้ยกให้เห็นความสำคัญของยุคยุทธศาสตร์AI แห่งชาติและการร่วมมือพัฒนาบุคลากรดิจิตอลนอกนั้นคณะยังได้เข้าพบปะสองฝ่ายร่วมกับโครงการปกครองนครนานิง ในการพบปะครั้งนี้เป็นการสืบต่อพันธุ์ขยายการเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทฤษฎีและการเป็นคู่หัวสถาปกรรมลาวจีนแนวกันนี้ท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้แสดงความขอบใจอย่างอบอุ่นต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนรัฐบาลเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวางซีของจีนศูนย์ไทยทอดเทคโนโลยีจีนอาเซียนและนครนันนิงที่ได้ให้การต้อนรับอันอบอุ่นและสมเกียรติสองฝ่ายได้ทบทวนถึงผลสำเร็จการร่วมมือในระยะผ่านมาการเข้าร่วมกองประชุมและการพบปะสองฝ่ายครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของลาวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยียกระดับความร่วมมือกับจีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างยืนยงท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจทานมาเปลี่ยนบรรยากาศท่าฟังเมงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อบุดลมื้อนี้คณะผู้แทนลาวนำโดยท่านทิพสรสุขธรรมวงศ์ของหัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือสากลพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และกองประชุมปิ่นอ้อมภายใต้หัวข้อการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริการสังคมสำหรับกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสเพื่อก้าวไปสู่สังคมที่มีส่วนร่วมมีความเข้มแข็งและมีความเอื้ออาทรในกองประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนลาวได้ร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกปรึกษาหารือและพิจารณาวาระสำคัญต่างๆที่ติดพันกับเวียกงานสวัสดิการและการพัฒนาสังคมเป็นต้นการพันขยายแผนงานยุทธศาสตร์สำหรับปี2026-2030ที่กองประชุมได้สุ่มใส่สุกโย่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาแผนงานใหม่ในระยะปี2026-2030ภายหลังที่ได้สำเร็จการประเมินผลแผนงานในระยะผ่านมานับแต่2021-2025การยกระดับการปกป้องสังคมและกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสได้เน้นหนักถึงการสุกยู่แถลงการและกรอบยุทธศาสตร์สำคัญเช่นแถลงการอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการปกป้องสังคมเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมที่มีประชาชนเป็นใจกลางกรอบการดำเนินงานเพื่อเศรษฐกิจที่มีผู้สูงอายุมีส่วนร่วมติดตามความคืบหน้าด้านสิทธิเด็กแม่หญิงและผู้ด้อยโอกาสผ่านแผนงานระดับภาคพื้นว่าด้วยการลึบล่างความหุนแหงต่อเด็กการปกป้องเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางออนไลน์รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและบุรีมสิทธิ์ด้านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาขีดความสามารถกำลังแหงด้านการบริการสังคมโดยการพัฒนากำลังแหงทางด้านบริการสังคมการร่วมมือผ่านเครือข่ายเวียกงานสังคมสงเคราะห์และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อรับประกันการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและการร่วมมือกับประเทศกุจิรจาและองค์การจัดตั้งสากลโดยได้รับฟังการเสนอแนวทางและการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลและภาคียุทธศาสตร์อื่นๆเพื่อระดมทรัพยากรและผ่านขยายเวียกงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045การเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวอันสำคัญของลาวพร้อมด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนในการร่วมมือกันพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมให้มีความเข้มแข็งยุติธรรมและรับประกันว่าประชาชนถูกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสจะได้รับการปกป้องพร้อมทั้งได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและยืนยงโดยบ่ปะทิ่มไผไว้ข้างหลังพวกเขาได้เสนอเกี่ยวกับผลสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. 5:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงฮ้องจากรายการตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับที่3กับโอกาสใหม่ของเราจากตลาดจีนสู่บทบาทขั้วเสื่อมต่อจีนอาเซียนในระยะประชาคมอาเซียน

งานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนหรือคาเอ็กซ์โปครั้งที่23ประจำปี2026ที่นครหนานิงเขตปกครองตนเองเผ่าจวงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นในระหว่างวันที่17-21กันยานี้โดยมีหลายกว่า 3,400 บริษัทจาก70กว่าประเทศและเขตแคว้นเข่าฮวมในนี้สำหรับลาวท่านเฉลิมไซกุมาสิทธิ์ทองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลได้นำพาหัวหน่วยธุรกิจลาวเข้าห่วมโดยเลือกเอาแควงเซกงเป็นเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวในการเข้าห่วมงานครั้งนี้งานวางแสดงครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำซุนโอกาสเพื่อชีวิตที่ดีกว่าซึ่งเป็นคำขวัญที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทางสะท้อนให้เห็นทิศทางใหม่ของการพัฒนาการพัวพันจีนอาเซียนทั้งในด้านการค้าการลงทุนการเสื่อมต่อดิจิตอลพลังงานและการพัฒนาสีเขียวพอการยกระดับจากเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนไปสู่เขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำซูนกำลังเฮ็ดให้ขอบการหัวมือจีนอาเซียนก้าวไปอีกขั้นจากที่เน้นเพียงการลดภาษีและเพิ่มปริมาณการค้าไปสู่การสร้างระเบียบและกลไกใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในบทปราศัยของทานเสริมไซโกมาซิต่อพิธีเปิดงานคาเอ็กซ์โปครั้งที่23ได้สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของลาวต่อการพัฒนาการหัวมือจีนอาเซียนโดยเน้นหลายคงเขตการหัวมือทางด้านการค้าและการลงทุนดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์พลังงานสะอาดความมั่นคงด้านอาหารจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือMSME รวมถึงตลอดถึงการใช้รถไฟลาวจีนเป็นกว่าเสื่อมต่อภาคพื้นสำหรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างจีนอาเซียนปัจจุบันการพัวพันทางเศรษฐกิจระหว่างจีนอาเซียนสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉพาะปี2025ยอดมูลค่าการค้า2ฝ่ายทะลุ 1,000 ตื้อดอลลาร์เป็นครั้งทำอิฐโดยบรรลุ 1,050 ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น 7.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2024เฮ็ดให้จีนกลายเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับหนึ่งของอาเซียน17ปีติดต่อกันขณะที่อาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับหนึ่งของจีน6ปีติดต่อกันตัวเลขดังกล่าวบ่งบอกถึงขนาดของตลาดและสายพัวพันทั้งการค้าที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างจีนอาเซียนพร้อมนี้ปี2026ยังเป็นปีแห่งการสร้างตั้งการพัวพันผู้หวมยุทธศาสตร์หอบด้านจีนอาเซียนครบหอบ5ปีดังนั้นการสุกโยเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำซูนจึงเกิดขึ้นในจังหวะที่2ฝ่ายกำลังพยายามเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้กลายเป็นผลประโยชน์ที่จับต้องได้ให้หลายกว่าเก่าเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาให้ทั้ง2ฝ่ายสำหรับลาวความหมายของเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำซูนจึงอยู่ที่การเปิดสองทางใหม่ให้สินค้าลาวเข้าสู่ตลาดจีนลาวมีฐานแห่งด้านสินค้ากสิกรรมพลังงานแร่ธาตุและอื่นที่สามารถขยายตลาดได้แต่มีตลาดใหญ่ห้องหับเพียงอย่างเดียวแม่นบ่เพียงพอสิ่งที่จะกำหนดว่าสินค้าลาวจะสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดในจีนได้หลายเพียงใดคือคุณภาพมาตรฐานปริมาณการผลิตการหับห้องต่างๆและอื่นดังนั้นการส่งเสริมการค้าภายใต้เขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำซูนต้องดำเนินควบคู่ไปกับการยกระดับภาคการผลิตภายในโดยเฉพาะ MSME ของลาวจำเป็นต้องสามารถนำไส้ดิจิตอลการค้าทางออนไลน์และเทคโนโลยีใหม่เพื่อเข้าหาผู้ซื้อการหัวมือด้าน AI ที่ถูกยกขึ้นในคำปราศัยของทานเสริมไซโกมาซิตจึงบ่ควรเบิ่งเป็นเรื่องไกลตัวเพราะ AI สามารถมานำไส้ในการตลาดการจัดการสร้างการคาดคะเนตลาดการแปลภาษาการบริหารตองโซการสนองและการพัฒนาสินค้าถ้าหากหัวหน่วยธุรกิจของลาวสามารถนำใส่เทคโนโลยีเหล่านี้มาใส่ได้หลายขึ้นการเข้าหาตลาดจีนก็จะมีสองทางหลายกว่าเก่าอีกด้านหนึ่งคำปราศัยดังกล่าวได้ให้น้ำหนักกับการหลุดอุปสรรคที่บ่แม่นภาษีสำหรับการค้าสินค้ากสิกรรมประเด็นนี้มีความหมายหลาย
พราะการมีตลาดและภาษีที่เอื้ออำนวยบ่ได้หมายว่าสินค้าจะเข้าตลาดได้ง่ายขั้นตอนกวดกามาตรฐานอาหารสุขอนามัยการกวดสอบแหล่งกำเนิดและเอกสารการค้าล้วนแต่เป็นปัจจัยที่กำหนดต้นทุนและความไวในการนำสินค้าเข้าตลาดการอำนวยความสะดวกด้านนี้จึงมีผลโดยกงต่อความสามารถแข่งขันของสินค้าลาวพร้อมนี้การที่ลาวเสนอให้จีนอาเซียนเสริมสร้างการร่วมมือทางด้านอาหารและสร้างสายพันธุ์การผลิตสนองที่มั่นเนียวก็สะท้อนถึงโอกาสของลาวในฐานะแหล่งผลิตกสิกรรมถ้าหากลาวสามารถพัฒนาจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปสร้างยี่ห้อสินค้าและเพิ่มมูลค่ามูลค่าที่ได้จากตลาดจีนก็จะสามารถกระจายไปสู่สาวกสิกรหัวหน่วยธุรกิจและท้องถิ่นได้หลายขึ้นในด้านพลังงานก็มีบทบาทสำคัญในวิสัยทัศน์จีนอาเซียนยุคใหม่ลาวได้เสนอให้สองฝ่ายเสริมสร้างกันลงทุนร่วมกันในพลังงานหมุนเวียนเมืองอัสริยะและโขงลางเยนยงพร้อมกับสุกโยโครงการเครือข่ายไฟฟ้าอาเซียนสำหรับลาวมีทาแห่งด้านพลังงานการเสื่อมโยงตลาดไฟฟ้าภาคพื้นสามารถเปิดบทบาทใหม่โดยเฉพาะถ้าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสามารถเสื่อมกับตลาดภาคพื้นได้หลายขึ้นจะเหตุให้บทบาทด้านพลังงานของลาวสามารถเสื่อมโยงกับวลาการพัฒนาสีเขียวของอาเซียนนอกนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดสำหรับลาวแม้นการใส่รถไฟลาวจีนเป็นกลไกเสื่อมต่อในคำปราศัยทานเสริมไซกรมสิทธิ์ได้ยืนยันว่าเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน 3.0 จะสร้างโอกาสหลายขึ้นในการเข้าถึงตลาดจีนและเสริมขยายความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกของลาวไปยังจีนในทางกลับกันลาวสามารถเสริมสร้างบทบาทของตนให้เป็นขั้วเสื่อมต่อภาคพื้นสำหรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างจีนอาเซียนผ่านเส้นทางรถไฟแล้วจีนซึ่งสามารถนำเอาผลประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่ภาคพื้นก็คือจีนอาเซียนถ้าหากสามารถต่อยอดได้ดีรถไฟแล้วจีนจะบ่ได้เป็นเพียงเส้นทางนำสินค้าจากลาวเข้าไปจีนหรือจีนเข้ามาลาวแต่สามารถกลายเป็นแกนกลางของแล้วการค้าที่เสื่อมจีนอาเซียนสินค้าจากจีนสามารถผ่านลาวสู่อาเซียนและสินค้าจากอาเซียนก็สามารถใส่ลาวเป็นประตูเข้าสู่จีนบทบาทแบบนี้จะเหตุให้จุดที่ลาวเคยเป็นข้อจำกัดจากการบ่มีทางออกสู่ทะเลถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นจุดเสื่อมต่อทางบกที่มีความหมายหลายขึ้นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งแม้นการที่แขวงเซกองถูกเลือกมาเป็นเมืองแห่งคาเอ็กซ์โป2006ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่สะท้อนว่าการเสื่อมต่อจีนอาเซียนสามารถกระจายสู่ท้องถิ่นเซกองสามารถใช้เวทีนี้นำเสนอสินค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและโอกาสลงทุนของตนต่อผู้ประกอบการจีนอาเซียนสิ่งนี้สิให้เห็นว่าคาเอ็กซ์โปสามารถเป็นช่องทางให้แก่ท้องถิ่นของลาวเข้าหาตลาดและนักลงทุนโดยกงบ่จำกัดอยู่แต่ระดับศูนย์กลางเท่านั้นคาเอ็กซ์โปครั้งที่23

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ท่านผู้ฟังก่อนพักข่าวทั่วไปพวกเขาจะมีข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสังคมนี้มาเว้ามาว่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังในตอนเช้าๆในระยะนี้ก็สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะ19เข้าสู่ฤดูแล้งพวกเขาฝนนี่ก็สิได้เบิดละปลายฝนต้นหนาวสิเกี่ยมละเนาะเพราะว่าหยังสิใกล้เข้าสู่บุญออกพรรษาปวารณาก็คือมอมานี่ก็สิแม่นมีบุญสวงเหือแต่ละบอนแต่ละแห่งโดยเฉพาะก็เป็นอยู่นครหลวงจันทน์นี่เฮาจะฮู้โลดว่าถ้ามีงานบุญสวงเหืออยู่จอมแจ้งแล้วอีกบ่ดนนี่ก็แม่นมือออกพรรษาปวารณานี่ก็แม่นมือบุญออกพรรษาปวารณานี่ก็แม่นบุญสวงเหืออยู่ทั้งท่าวัดจันทน์ท่านผู้ฟังซึ่งอีกบ่เท่าใดมือนี่จะเป็นงานบุญสวงเหือจอมแจ้งนี้ซึ่งทางนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ปีนี้เพิ่นก็จัดใหญ่อยู่ทางบ้านจอมแจ้งเมืองศรีสัตนาคนี่เพิ่นก็ได้จัดคือกันกะเกียมเพราะว่าหยังเพิ่นมีการตั้งเต้นเกียมวางขายสินค้าได้ท่านผู้ฟังอีกบ่เท่าใดมือนี้อยู่ทั้งตามเส้นทางเรียบตามแคมป์ของทางเพื่อเบื้องเมืองศรีสัตนาคนี่ก็คือบ้านทางบ้านจอมแจ้งปีนี้เพิ่นเฮ็ดใหญ่เป็นพิเศษจะเป็นอะไรนั่นโดยเฉพาะกับการเดินทางไปเที่ยวไปชมหรือว่าไปร่วมชมงานบุญสงเหือนี่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะซึ่งปีนี้จะเป็นอะไรการวางแสดงสินค้าต่างๆอยู่ทางบุญจอมแจ้งนี้จะเป็นอะไรพวกเขาก็ไปติดตามน้ำกันไปร่วมชมร่วมเสียน้ำกันไปร่วมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชาวเมืองศรีสัตนาคในและเมืองอื่นๆที่เพิ่นจะเอามาวางแสดงคือกันเนาะอันนี้ตอนต้นของทางรายการวันนี้พวกเราจะมาเว้าสู่ให้ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับข้อมูลข่าวการจู่ทำลายยาเสพติดในโอกาสวันแห่งชาติต้านยาเสพติดครบรอบ25ปีซึ่งตอนเช้าวันที่10ตุลาคม2026นี้กองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์ร่วมกับกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบจัดพิธีจู่ทำลายยาเสพติดเพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งชาติต้านยาเสพติดครบรอบ25ปีวันที่12ตุลาโดยการเข้าร่วมของท่านอาจสภังทองศรีพันดลกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานสภาประชาชนทั้งเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์พลตรีกองสวัสดิ์บุญเลี้ยงกรรมการสำหงศูนย์กลางพรรครองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจผู้ซีนำเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยต่างหน้าองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวบรรดาการนำพักรัฐทูตานุทูตสาวนุ่มเยาวชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีพลจตวาบัวพันธ์ฟองมณีหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์รองประธานคณะกรรมการแก้ไขยาเสพติดนครหลวงเวียงจันทน์ได้รายงานให้ฮู้ว่าปัญหายาเสพติดนี่เป็นภัยอันตรายให้แห้งต่อมวลมนุษย์มีทาเอียงแพร่ระบาดอยู่หลายประเทศและอยู่ในหลายท้องถิ่นของเราก็คือนครหลวงเวียงจันทน์อย่างตั้งหน้าเป็นห่วงปัญหายาเสพติดได้กลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงความสงบสุขและความปลอดภัยของชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมมือกับภาคส่วนเกี่ยวข้องกันต่างๆปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงได้เพิ่มทวีแก้ไขเป้าหมายยาเสพติดอย่างเข้มงวดและก็มีความเด็ดขาดแสดงออกใน1ปีผ่านมาสามารถมากคดียาเสพติดได้790เรื่องกักตัวผู้ถูกหาได้1,433คนหญิง207คนในนั้นมีคนต่างประเทศใน127คนหญิง14คนและก็ยึดวัตถุของกลางหลายรายการซึ่งในนั้นมียาบ้าซาวล้าน 540,584 เม็ดจาไอซ์2ต้นกว่าเคตามิน217กิโลยาอี63กว่ากิโลกับ 25,800 เม็ดกัญชา4กว่ากิโลเฮโรอีน6แท่งเม
เม็ดมณีสีขาว371กิโลแป้งฝุ่น2ต้นกวาคอลลาเจนผสมยาเสพติด2,188ซองสารไนตรัสออกไซด์366ถังยาสูบไฟฟ้า 13,589 อันหมากปุ่มเป้า 1,639 หน่วยหัวพอดประสานผสมประสานเสพติดนี่ 2,392 หัวหัวพอดเป้า 3,400 หัวยาแก้ไอ 29,256 แก้วกับ3แก๊สน้ำกระท่อม 1,444 ตุกใบกระท่อม2ต้นกว่าน้ำยาเคมีผสมยาเสพติด97ตุกปืนยาว5กระบอกปืนสั้น26กระบอกลูกปืนสนิทต่าง615ลูกหมักแตกนี่4หน่วยรถใหญ่15คันรถจักร60คันและอื่นๆสำหรับยาเสพติดที่นำมาทำลายจุดในมือวันที่10นี้แมนสารตัดสินใส่ได้อย่างเด็ดขาดและประกอบรายละเอียดมีดังนี้ยาบ้าจำนวน 1,341 กิโลกับ535กรัมยาไอซ์จำนวน 1,772 กิโลกับ720กรัมคอลลาเจนผสมสารเสพติดจำนวน767กิโลกับ300กรัมกัญชาแห้งจำนวน8กิโลกับ578กรัมเฮโรอีนจำนวน3กิโลกับ13กรัมยาเคตามีนจำนวน1กิโลรวมยาเสพติดที่นำมาจุดทำลายในครั้งนี้นี่มีทั้งหมด 3,894 กิโลกับ263กรัมในนี้ก็มียาเสพติดจากกลุ่มตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดนี่กลุ่มใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบนี่จำนวน 1,791 กิโลกับ38กรัมท่านผู้ฟังคันเว้าเรื่องยาเสพติดนี่ก็เป็นภัยคุกคามต่อสังคมแล้วก็โดยเฉพาะกับเป็นวัยรุ่นคนหุ่นหนุ่มเฮานี่แหละโอ้อันนี้อันตรายหลายบ่ว่าแต่ว่ามันติดพันอย่างใดมันติดพันแต่ทุกอย่างทางด้านพื้นฐานของเราก็คือทางด้านสถาบันครอบครัวพื้นฐานของเราก็เป็นอย่างการสัญจรไปมาก็คืออุบัติเหตุเนาะอุบัติเหตุการปุ้นจี้ซิงซับก็คือปรากฏการณ์ยอทอเบิร์ตอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเนี่ยมันจากยาเสพติดนี่แหละที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ตะกี้ก็ยังอันตรายละเป็นปัญหาที่สะสมมาแต่ใดมาเนาะปัญหานี้ก็คือทั่วโลกเลยบ่ว่าจะเกิดขึ้นแต่อยู่ประเทศลาวเฮาเท่านั้นทั่วโลกก็เกิดขึ้นกันเนาะเพราะว่าเรื่องยาเสพติดนี่มีเบิดแต่ว่าประเทศลาวเฮาก็เป็นปรากฏการณ์อยู่เท่าที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลและพรรคส่วนเกี่ยวข้องได้สุ่มใส่แก้ไขมาโดยตลอดปัจจุบันนี้ก็เป็นยาเสพติดที่พ้นเด่นที่เกิดขึ้นใหม่ๆนี่ที่เป็นการมอมเมาสาวหนุ่มเยาวชนเฮาก็เป็นหยังน้ำกระท่อมนี่แหละน้ำกระท่อมนี่ที่ผสมสารเสพติดต่างๆที่วัยหนุ่มนี่เยาวชนนี่แหละปรุงแต่งขึ้นมาจักสิเอาหยังโตหยังปนใส่เฮ็ดให้มอมเมาตัวเองมอมเมาหมู่คู่ที่สุมกันสุมนุ่มกันนั่งกินน้ำกันเฮ็ดให้บ่หลับบ่นอนละบัดนี้เนาะบ่หลับบ่นอนก็สอดแจ้งเอาซื่อๆแต่ละมื้อแต่ละบอนคือกันที่ว่านั่งกินน้ำกระท่อมนี่โอ้ปัดบ่มีมาแล้วก็เป็นซอกหาแล้วซอกหาหลักปุ่นจี้ซิงซับกินน้ำกระท่อมนี่แล้วบัดนี้อันสำคัญอีกก็เป็นสุขภาพทางกายของผู้เกี่ยวอีกทีดื่มน้ำกระท่อมนี่ดื่มน้ำกระท่อมนี่แล้วดื่มไปแล้วแล้วก็สะสมอยู่ในห่างกายแล้วก็เกิดเป็นโรคพยาธิต่างๆโดยเฉพาะกับพวกหัวใจวายกระทันหันนี่แหละพยาธิที่ทางการแพทย์เพิ่นได้กวดเห็นเพราะว่าอย่างเพิ่นได้ป่นในบางเทื่อเพิ่นก็ผสมใส่คอลลาเจนเหมาะเพิ่นว่าคอลลาเจนซองคอลลาเจนอันนี้ทางโฆษกเองก็บ่เคยเห็นซองคอลลาเจนเลยในเพราะว่าบ่เคยสัมผัสเนาะแล้วก็บ่ได้เห็นจักเทื่อแต่ว่าเห็นแต่ข่าวๆแล้วก็ไปเก็บกำข้อมูลต่างๆไปเอาข่าวต่างๆจุดต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ก็เพิ่นว่าน้ำกระท่อมน้ำกระท่อมนี่เพิ่นเอาผสมอย่างแน่นี่โอ้ก็หลายอย่างเลยวัยรุ่นนี่โอ้สรรหาขนาดได้ทานผู้ฟังเอ้ยเอามา
เฮ็ดจะได้ดื่มเฮ็ดจะได้ให้ตัวเองมวนซื่นว่าซั่นแต่ว่ามันมวนซื่นแต่ตอนต้นบางเทื่อก็สุขภาพตัวเองบ่ฮู้ว่าสุขภาพมีอันพยาธิหยังแน่พยาธิประจําตัวตัวเองหยังแน่วัยรุ่นคือกันได้ก็คือสาวหนุ่มนี่แหละอะดื่มไปปุ๊บปนผสมใส่คอลลาเจนบ่ใส่น้ํายาอีหยังต่างๆบ่แล้วก็เฮ็ดให้เกิดอาการหัวใจวายกระทันหันการเสียชีวิต

ห้องทำห้องเรียนกะบ่เข้าขี่รถขี่ลาบ่รับบ่นอนละบัดนี้ขี่รถไปแล้วเมาน้ํากระท่อมนี่ก็เกิดอุบัติเหตุอีกบัดนี้บ่มีเงินซื้ออีกก็ไปปุ้นจี้สิงทรัพย์ขี่ลักงัดแงะต่างๆนานาได้บัดนี้ขี่ลักงัดแงะต่างๆนานาแล้วแล้วก็เฮ็ดให้สังคมเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนอันนี้เป็นภัยคุกคามอีหลีนอกจากอันน้ํากระท่อมแล้วก็แม่นการสูบยาสูบไฟฟ้านี่แหละถ้าว่าเฮาเห็นอยู่ในสังคมโอ้ยคนหนุ่มนี่ไปเห็นอยู่ใส่กระจับดูดเดี๋ยวนี้ดูดใส่แต่ปากก็บ่พอแห้งเนี่ยเป็นเอายัดใส่หูดังอีกออกปากออกได้โอ้อันนี้แห่งก็อันตรายคือกันนี่กวดพบกันละจํานวนหลายที่ทางโฆษกได้เว้าสู่ฟังข่าวๆเว้าสู่ฟังนี่ถึงทำลายซำใดยึดเอาซำใดก็ยังเกิดขึ้นเป็นจำนวนหลายอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนี้เป็นสิ่งที่บ่ดีอีหลีเนาะพวกเขาต้องสกัดกั้นต้านน้ำกันโดยเฉพาะเป็นการตักเตือนให้สาวหนุ่มเยาวชนฮู้ได้ถึงภัยอันตรายของยาเสพติดหรือว่าสิ่งเสพติดนี่แหละเนาะบ่ว่าแต่ทั้งสถาบันการศึกษาได้เว้าได้แล้วได้เข้มงวดทั้งสถาบันการศึกษาก็เข้มงวดขึ้นกันได้ไปทางโรงเรียนกวดเห็นได้ยึดเอาแล้วก็ใส่วินัยต่อนักเรียนนี่ใส่ระเบียบต่อนักเรียนแล้วก็แจ้งผู้ปกครองบัดนี้เฮาก็ต้องได้ร่วมกันเนาะเพราะว่าอันตัวนี้เป็นภัยคุกคามของสังคมวัยหนุ่มเฮาอีหลีพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องได้ติดตามลูกหลานของตนเองว่าได้ไปฮอดโรงเรียนแท้บ่ติดตามเบิ่งลูกหลานของตนว่ามีอาการจังใดมีพฤติกรรมแนวใดถ้าว่ามีการพฤติกรรมที่ในการไปลักดื่มน้ำกระท่อมนี่มีอันนั้นอุปกรณ์ยาสูบไฟฟ้านี่ก็ยึดตะกะตักเตือนว่าวานี่แหละบ่ว่าทางเตสถาบันการศึกษาเท่านั้นครอบครัวพร้อมเช่นเดียวกันเนาะท่านผู้ฟังวันนี้พวกเขาจะไปทีข่าวมอบหับระบบคุ้มครองพลเมืองและบัตรประจำตัวดิจิตอลอยู่ลาวพิธีมอบภาพระบบคุ้มครองพลเมืองและบัตรประจำตัวดิจิตอลอยู่ลาวจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่8ตุลานี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยมีท่านเสริมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีท่านเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามผลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีคณะรัฐมนตรีการนำคันสูงของสองชาติลาวเวียดนามเข้าร่วมการนำใช้ระบบคุ้มครองและบัตรประจำตัวดิจิตอลแม่นถูกกับกาลโอกาสและเป็นความมุ่งหวังของรัฐบาลลาวที่อยู่ในระยะปฏิบัติแนวทางรัฐบาลดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมดิจิตอลเข้าสู่เวียกงานตัวจริงเพื่อข้ามผ่านความยุ่งยากสิ่งท้าทายทดสอบและสิ่งกีดขวางต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวโครงสร้างโครงการสร้างฐานข้อมูลพลเมืองและบัตรประจำตัวนี้แม่นได้รับทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลเวียดนามก็คือกระทรวงป้องกันความสงบของเวียดนามซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญเพื่อช่วยรัฐบาลลาวก็คือกระทรวงป้องกันความสงบลาวในการหันเป็นดิจิตอลและจะนำเอาผลประโยชน์สำคัญมาสู่ประเทศของพวกเขาผลสำเร็จของการจะตั้งปฏิบัติโครงการนี้แม้นได้รับการร่วมมือการสนับสนุนและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้สายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือรอบด้านและการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะส่งกำลังป้องกันความสงบลาวเวียดนามนับมือได้รับการเพิ่มทนุถนอมเพิ่มพูนคุ้นสร้างก้าวเข้าสู่ล่วงลึกและมีผลสำเร็จใหม่ในพิธีได้มีป้ายกดปุ่มมอบหับระบบคุ้มครองพลเมืองและบัตรประจำตัวดิจิตอลอยู่ลาวอย่างเป็นทางการอันนี้บัตรประจำตัวดิจิตอลลายทานกระทรงสีได้สัมผัสแล้วเนาะหรือว่าเห็นแล้วก็สัมผัสละได้ไปเฮ็ดแหละอันนี้ก็ระดมเนาะระดมทุกทานคือกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ให้นะบ่ได้ให้เฮ็ดบัตรประจำตัวที่เป็นนั้นสีเขียวเลยเด้หรือว่าปึ้มสมโนครัวล่ะตัวนี้เป็นบัตรหนึ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นจุดดีหลายอย่างในเพราะว่าจะรวมอยู่ในหั่นรวบรวมอยู่ในหั่นข้อมูลต่างๆจะอยู่ในบัตรเดียวอันนี้หลายท่านก็ได้ไปแล้วทางโฆษกเองก็เกี่ยมคือกันเกี่ยมไปลงทะเบียนเฮ็ดบัตรใหม่นี่คือกันแต่ว่าบางท่านเพิ่นได้ไปเฮ็ดแล้วเพิ่นก็สิฮู้ว่าการเก็บกำข้อมูลต่างๆที่เจ้าหน้าที่เพิ่นได้เก็บกำสอบถาม

0: เพื่อประกอบเข้าใส่ยันข้อมูลของบัตรประจําตัวนี้โอ้เป็นจํานวนหลายคือกันแต่ว่าก็เป็นผู้ใดได้มาครอบครองแล้วได้มาจํามาใบแล้วว่าได้นําใส่แล้วก็สิฮู้ว่ามันเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกขึ้นกว่าเก่าข้อมูลอยู่ในหันบัตรเดียวแล้วก็สบายเอาไปยืนอยู่ใส่ธนาคารบ่หรือว่าไปเคลื่อนไหวต่างๆก็เห็นว่ามีความสะดวกสบายหลายอย่างแต่ว่าการประกอบเอกสารที่ว่าเฮ็ดบัตรประจําตัวในระยะนี้ก็บางอย่างก็มีสิ่งท้าทายความยุ่งยากแน่ก็ต้องได้ช่วยกันร่วมมือกันเนาะเพราะว่าทั้งรัฐบาลเพิ่นก็โดยเฉพาะภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นก็ตั้งใจเพื่อจะคิดให้นะได้เฮ็ดให้ประชาชนเฮาได้นําใส่บัตรหรือว่าได้การเคลื่อนไหวที่สะดวกสบายแล้วก็บ่ให้ยุ่งยากแล้วพวกเราก็ต้องร่วมกันเพื่อตัวนี้เป็นสิ่งยั่งยืนตัวตนของเฮาเองเนาะท่านผู้ฟังเข้าสู่ดิจิตอลแล้วเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วพวกเราก็ต้องได้นําทันคือกันไปในทางที่ทันสมัยแล้วเฮาก็ต้องทันสมัยคือกันเนาะตัวนี้ก็เป็นซึ่งบัตรประจําตัวนี้ทุกคนก็ปลุกระดมแล้วให้ทุกคนไปเฮ็ดบัตรประจําตัวดิจิตอลนี่ที่เฮาได้ปัจจุบันนี้กับพวมอยู่แต่ละจุดแต่ละบอนเฮาก็ไปเฮ็ดได้ล่ะสะดวกสบายละหลายแขวงหลายเมืองเพิ่นก็ได้เฮ็ดให้ประชาชนนี่แหละได้ไปประกอบกับบ่ได้ดนเนาะการประกอบเอกสารไปหาเมืองแล้วก็ประกอบเอกสารโน่นบ่ได้ดนตัวนี้เรื่องบัตรดิจิตอลเนาะเอาวันนี้ไปหาข่าวเกี่ยวกับเปิดโครงการและกองประชุมสัมมนาภายใต้หัวคอสาวหนุ่มและการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทูตเศรษฐกิจแม่น้ําของแม่น้ําลันสร้างเปิดโครงการในวันที่9ตุลาคม2026นี้กรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศของลาวได้จัดพิธีเปิดโครงการร่วมมืออนุภาคพื้นแม่น้ําของแม่น้ําลันสร้างภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มและการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทูตเศรษฐกิจแม่น้ําของแม่น้ําลันสร้างศกปี2026-2027อย่างเป็นทางการที่แขวงหนองพะบางโดยโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่น้ําของแม่น้ําลันสร้างโดยมีเป้าหมายสําคัญในการส่งเสริมขีดความสามารถเวียกงานค้นคว้าให้แก่สาวหนุ่มโดยเฉพาะแก่นักการทูตหนุ่มพร้อมทั้งส่งเสริมการร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านเวียกงานการทูตเศรษฐกิจร่วมกันของสาวหนุ่มจากบรรดาประเทศสมาชิกแม่น้ําของแม่น้ําลันสร้างพิธีเปิดโครงการและกองประชุมสัมมนาครั้งนี้ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะประธานโดยท่านสมบูรณ์สีหานาถหัวหน้ากรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสแม่น้ําของแม่น้ําลันสร้างของลาวและท่านจางเซ่อผิงกงสุลใหญ่ของจีนประจําลาวที่แขวงหลวงพะบางนอกจากนั้นยังมีบรรดาสมณกรและวิทยากรจากภาคส่วนเกี่ยวข้องคณะรับผิดชอบเวียกงานการทูตเศรษฐกิจคันแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเข้าร่วมจํานวนหลายกว่า80ท่านในโอกาสที่ท่านสมบูรณ์สิหานาถก็ได้กล่าวเปิดกองประชุมและได้ยกให้เห็นถึงความสําคัญของการจัดกองประชุมครั้งนี้ที่เป็นเวทีสําคัญหนึ่งในการยกสูงขีดความสามารถและความรับรู้ให้แก่นักการทูตหนุ่มและพนักงานเกี่ยวข้องในคันท้องถิ่นสามารถเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเวียกงานการทูตเศรษฐกิจและบรรดาบุริมสิทธิ์ของครอบการร่วมมือแม่น้ําของแม่น้ําลันสร้างนี่แหละและวิธีการนําเสนอบทโครงการเพื่อขอการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่น้ําของแม่น้ําลันสร้างนอกจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมยังได้ประกอบคําเห็นและระดมแนวความคิดเข้าในการสร้างข้อแนะนําการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานการทูตเศรษฐกิจของลาวเพื่อให้สามารถนําไปจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพกองประชุมสัมมนาครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนคําคิดคําเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างกงไปกงมาและดําเนินไปด้วยบรรยากาศฟุ่นฟื้นและประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อันนี้ก็ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการต่างประเทศท่านผู้ฟังมาต่อที่ข่าวท่านทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับบรรดาทูตอาเซียนประจําลาววันที่9ตุลานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวนี่ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของบรรดาทูตอาเซียนประจําลาวเพื่ออวยพรและแสดงความชมเชยในโอกาสที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีทองสวรรค์ภูมิหารนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคในการเข้าเยี่ยมคำนำในครั้งนี้จะมีเอกอัครทูตของเมียนมาประจำลาวในนามเป็นประธานกองประชุมปรึกษาหารืออาเซียนได้ตั้งหน้า บรรดาทูตอาเซียนแสดงความสมเสริญอย่างจริงใจต่อทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ให้การแต่งตั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาพพร้อมนี้ท่านเอกอัครราชทูตได้มีความเห็นว่าการได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสำคัญของท่านรองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้แม้หน้าที่อันมีเกียรติซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นอันสูงส่งที่พรรครัฐบาลและประชาชนต่อความรู้ความสามารถประสบการณ์อันกว้างขวางการอุทิศตนและบรรดาผลงานต่างๆของท่านรองนายกและประกอบส่วนสำคัญเข้าในเวียกงานพรรครัฐโดยเฉพาะการเมืองในกงเขตเวียกงานการต่างประเทศการพัวพันสากลการสนับสนุนและการหัวมืออย่างใกล้ชิดจากกระทรวงการต่างประเทศของลาวได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสายพัวพันมิตรภาพระหว่างลาวและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการหัวมือทางในระดับพรรคพื้นและสากลในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีทองสวรรค์พรหมวิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อคำอวยพรและสมเสริญอย่างจริงใจของบรรดาทูตอาเซียนประจำลาวพร้อมทั้งได้แสดงความขอบใจต่อบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ให้การหัวมือและสนับสนุนลาวตลอดระยะผ่านมาพร้อมนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีทองสวรรค์พรหมวิหารนี้ได้แสดงความสมเสริญต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานอาเซียนของบรรดาสถานทูตอาเซียนประจำลาวภายใต้ขอบกองประชุมปรึกษาหรืออาเซียนในระยะผ่านมาเพื่อส่งเสริมความรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนก็คือการเพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันหัวมือระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและการหัวมือ2ฝ่ายกับลาวพร้อมทั้งยกสูงน้ำใจความเป็นแกนกลางและความสามัคคีของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการหัวมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังอันนี้ก็มาจากข่าวข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการต่างประเทศผ่านมาวังบดุลมณีก็เป็นวันสำคัญต่างๆเนาะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็เป็นวันครูวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาซึ่งหลายโรงเรียนและก็สถาบันการศึกษาแห่งต่างๆเพิ่นก็ได้มีการจัดพิธีขึ้นซึ่งในนี้ก็มีหลายโรงเรียนนั่นแหละได้จัดขบวนการเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติฟังบ่ดุลมื้อนี้นี่ก็เป็นทั้งโรงเรียนก้าวหน้าได้จัดขบวนการเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติอย่างฟุดฟื้นพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนสั้นป.5 ม.4 และม.7ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและกับความสำนึกในบุญคุณอันสูงส่งต่อแม่พิมพ์ของชาติในวันที่9ตุลาที่โรงเรียนก้าวหน้านครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาคมครบ32ปีอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นโดยมีทานทองดีแก้วมีไซหัวหน้าองค์การศึกษาธิการและกีฬาเมืองจันทบุรีทานบุญไวหลวงราชผู้อำนวยการโรงเรียนก้าวหน้าพร้อมด้วยคณะอำนวยการพนักงานครูอาจารย์น้องๆ นักเรียนทุกชั้นเรียนและแขกที่เชิญเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงมูลเสื้ออันงามดีงามและผลงานการอุทิศตนด้วยความเสียสละอันใหญ่หลวงของครูอาจารย์ผู้ที่เฮ็ดหน้าที่เป็นวิศวกรแห่งจิตวิญญาณปฏิบัติหน้าที่ศิษย์สอนอบรมบ่มสอนและให้ความรู้แก่ลูกหลานเพื่อให้เติบใหญ่ขยายตัวเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นอนาคตที่สดใสของประเทศชาติในงานมีบรรดากิจกรรมที่มีความหมายความสำคัญประกอบด้วยการอ่านสารอวยพรทบทวนคืนประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันครูแห่งชาติสรุปตีราคาหอบด้านการเรียนการสอนระยะผ่านมาและทิศทางแผนการตระหนักของโรงเรียนก้าวหน้าพร้อมทั้งรับฟังคำโอ้ล้มและให้ทิศซี่น้ำจากหัวหน้าองค์การศึกษาธิการและกีฬาเมืองจันทบุรีเพื่อสืบต่อยกสูงคุณภาพการเรียนการสอนพร้อมทั้งมีการแสดงศิลปะของน้องๆ นักเรียนที่สื่อถึงพระคุณครูอย่างมวลซื่นและประทับใจในโอกาสดังกล่าวยังได้มอบใบย่องยอให้ครูอาจารย์และมอบใบประกาศนียบัตรให้นักเรียนจบชั้นป.5 ม.4 และม.7ตัวแทนน้องๆนักเรียนได้ต่างหน้าให้เพื่อนๆให้หมู่ๆนี่แหละเพื่อนหมู่ครูนักเรียนนํากันเอาดอกไม้และของขวัญมาแสดงความรู้กตัญญูรู้บุญคุณต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณการจัดงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและศิษย์เก่าศิษย์เท่านั้นทั้งศิษย์เก่าศิษย์ใหม่และผู้ใดศิษย์เก่าก็ได้ไปอวยพรวันครูเนาะแล้วก็ศิษย์ใหม่คือกันแต่ยังเป็นการปลูกฝังคุณสมบัติศีลธรรมอันดีงามให้แก่น้องๆนักเรียนรู้จักเคารพหักและระลึกถึงบุญคุณของครูผู้ให้กำเนิดด้านสติปัญญาอีกด้วยนี่ก็แม่นข้อมูลข่าวสารเรื่องการศึกษาท่านผู้ฟังท่านผู้ฟัง ในระยะนี้ก็มีวันสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นที่หลีกเลี่ยงบ่ได้ก็สิใกล้ๆมมนี่สิมันออกบุญออกพรรษาปวารณาละหลายบ่หลายแห่งก็คือทางโฆษกได้เว้ามาแต่ตอนต้นของทางรายการนั่นแหละพวกเขาก็จะได้เห็นข้อมูลข่าวสารในการก็เก็บจัดงานต่างๆอีกมมมานี่ก็เป็นคือบุญออกพรรษาปวารณานี่แหละแล้วก็อีกมมมานี่ก็เป็นบุญทรงเฮือจอมแจ้งที่ใกล้จะมาถึงนี้ในการเดินทางไปมาในงานต่างๆนี่แหละพวกเขาก็ให้มีสติในการไปเที่ยวไปห่วมสมห่วมเสียบุญทรงเฮือนี้บ่ว่าจะเพื่ออย่างเพื่อรักษาติดพันใจอีกแน่ว่า1เพื่อรักษาฮิตของประเพณีอันดีงามเนาะในบุญประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นบ่ว่าแต่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นในแต่ละแขวงในขอบเขตทั่วประเทศพวกเขาก็ต้องรักษาวัฒนธรรมฮิตของอดีตงามเช่นเดียวกันลูกหลานของพวกเขาโดยพื้นฐานปัจจุบันนี้ก็เป็นการไปเที่ยวชมเที่ยวห่วมจับใจซื้อเครื่องใส่ห่วมจับใจซื้อเครื่องอย่างผลิตภัณฑ์ภายในเฮาเองเนาะลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญท่านผู้ฟังซึ่งงานบุญจอมสวงเฮือจอมแจ้งนี่คาดว่าจะมีสินค้าที่เอามาวางแสดงนี่หลายกว่า500ห้านเพิ่นได้ปีนี้ใหญ่อีหลียิ่งใหญ่เนาะในระหว่างวันที่14-18ตุลานี้ก็ไปร่วมน้ํากันไปจับจ่ายซื้อเครื่องเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจบ้านเฮานี่แหละเข้มแข็งเนาะแต่ติดพันถ้าว่าเข้มแข็งการจับจ่ายซื้อเครื่องก็ติดพันในการประหยัดบ่ฟุ่มเฟือยเนาะซื้อได้สําสิ่งที่เฮาซื้อใช้ให้มันเป็นผลประโยชน์โดยเฉพาะกับการเดินทางไปเที่ยวไปชมบ่ว่าแต่อยู่งานบุญต่างๆก็ให้มีสติเดินทางด้วยความปลอดภัยลดพ้นอุบัติเหตุและก็หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเท่าท่านผู้ฟังเอาเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงผู้ดีผู้ดำเนินรายการอภัยวันวงศ์ธรผมโดยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร